มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451 มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ช่วงนี้อากาศนะอย่างฮู้เนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนี่คือประเทศไทยแล้วฮะช่วงนี้อากาศเป็นไงฮะบางวันนี่ฮ้อนแต่ว่าแล้วบางวันก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะหลายคนบอกโอ้โรคร้ายๆยังมาหายไปที่เนอร์ประเทศไทยนะก็แน่นอนนะฮะไปไหนก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนยิ่งไปโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยฮะคลินิกต่างๆเพื่อจะเน้นใส่แมสก์สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดเนาะการงานต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะครับมาเสียหลายเนาะสวมใส่แมสก์ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้สบายใจนะครับมันอาจจะฟืดหายใจมาออกพ่องมันก็มีนะฮะมันจะเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งผู้อยู่ใกล้แล้วก็เฮาด้วยถึงเพื่อนถึงตัวเนาะโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหนะครับบางคนตัวเองยังอาจจะรับเชื้อโควิดมาอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหขั้นเนื้อขั้นตัวกันนะครับกินยาบำรุงเจ็บหัวเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันแอบแฝงนะครับโรคไว้ก็เจ็บนะด้วยความห่วงใยครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปไหนก็เซฟตี้ไว้ก่อนเนอะดูแลสุขภาพกันด้วยกินน้ำกินท่ากินข้าวในการชุมชนก็อย่าบ่นว่านะแกงร้อนช้อนกลางเนาะเอาไปการไปงานบางครั้งนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นหมู่จ้อนใบเดียวอ่ะเปลี่ยนกันเรียกว่าตักอยู่หันนะครับอันตรายแล้วก็ไปจุ่มในแกงมันก็เชื้อโรคทั้งนั้นแหละครับมันง่ายจริงมันเป็นกันเองแต่ว่ามันปลอดภัยฉะนั้นเมาครับเนาะเอาด้านใครกินแบบนั้นเพื่อนเอาจ้อนเพื่อนไปแก้ไปกินแล้วเพื่อนมาสวกมาตำไว้ที่ในแกงช่วยนะฮะคงมาการเสี่ยงกันนะฉะนั้นมันเปื้อนฟุ้งอันนี้ครับมันต้องเสียหลายขี้เหล้าเห็นนะครับโอ้ยยาแดงบอกว่ากันนะตัวพ่อเพื่อนพ่อนี่นะมันม่วนเนี่ยบางคนบอกขี้เหล้าหลวงมันไม่ได้กินด้วยกันนะแกงถ้วยเดียวนะลาบถ้วยเดียวลู่ถ้วยเดียวเนี่ยจ้อนใบเดียวเปลี่ยนกันอมกันกาบอย่างนั้นนะโอ้มันพื้นเมืองขนาดเป็นกันเองแต่ที่ไหนได้นะเชื้อโรคมันมาไว้หน้านะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะแกงร้อนช้อนกลางเป็นบอกล้างไม้ล้างมือสะอาดนะอาหารการกินข้าวเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวนึ่งกองเดียวกันโจ๊กกันอย่างนั้นเนี่ยนะโอ้นะครับมาได้ครับต้องขอไข่ของมันนะครับดูแลสุขภาพก่อนเบื้องต้นนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนครับบัดนี้ประมาทครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอากาศนี่หลายคนบอกโทรมาเป็นวัดเป็นเมื่อยกันลงหมอโรงยานี่ไปกันแต่เลยหมูไปอย่างเหลือๆนะนะฮะการออกกําลังกายนี่เป็นสิ่งสําคัญนะก็แต่มันพอดีนะครับบัดนี้ฮักโหมนะครับต้องดูอายุตัวเนาะดูแลน้อยนึงออกกําลังกายวันนึงอย่างน้อยก็ได้สัก20นาทีก็ยังดีเนาะแต่มาฮักโหมนะครับเนาะจะเป็นตอนเช้าตอนแรงกันนะแล้วไวโซวอเข้าไปกับข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะครับลดเลิกละได้ก็ดีแล้วครับมันมีแค่แป้งเนี่ยโอ้หลายคนเป็นกัดนะกดไหลย้อนตัวนี้มันฮิตแต่เลยนะเมื่อคืนเนี่ยกัดบางคนนี่กินข้าวมันแรงค่ำไปมาเพราะบางคนมากินกลางเมื่อคืนนะจมูกผมหลายคนแล้วถ้าเขามาแจ้งอย่างวันหนึ่งเขาจะขึ้นฟันไล่ฟันหันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่นแหละครับลมมันมาตอนเขาหลับกลายเป็นฟันไล่พีอัมง่ายอย่างประมาณนี้กดไหลย้อนต้องระวังนะครับเอาก็ดูแลใส่ใจข้าวเหนียวข้าวนึ่งนี่นะครับเลิกได้ก็นะเขากินมาตั้งแต่น้อยแล้วนะมันมักมันไปแล้วใจได้ยิ่งกินลาบไปนะหลายคนบอกมันต้องไปข้าวนึ่งกะไม่มีแล้วใจเหี้ยก็มันเหมือนกินเมื่อวานน่าจะเป็นคาบมื้อมาเจ้าหรือมาตอนนี้ได้อยู่แมลงนี้เว้นเนาะจริงๆแล้วแมลงนี่กินข้าวให้น้อยหรือไม่กินได้ก็จะดีเอามาหลายคนไม่ใช่พระไม่ใช่ตุ๊หรอกเห็นนะต้องกินข้าวน่านอนมารับอันนั่นแหละครับความเคยชินเราอ่านบางคนนะฮะโอ้เล่นดนตรีมาหลับเด็กสมัยก่อนผมเขาเป็นน้องตีปิ๊กเข้ามาตีหนึ่งตีสองต้องมากินนะมานอนหลับอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับไปกินข้าวเมื่อคืนหลับเด็กนี่นะดูแลสุขภาพกันโดยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะด้วยความห่วงใยครับกับรายการเพลงใจดีใจสบายในบัดดี้รักคุณนะครับกาแฟที่หลายคนดื่มนะครับนะผมว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรสลานายออริจินอลสูตรดั้งเดิมสลานายมี2สูตรกระชายดำและก็เห็ดดินจือแต่ตอนนี้หลายคนมาชอบดื่มกาแฟดำเขามี2สูตรเนี่ยมีกาแฟดำ 100%
นะครับนี่คือครูนายแบล็คคอฟฟี่อันนี้แบบผสมอย่างนะฮะสักอย่างแต่เป็นสูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้าหลายคนชอบนะครับก็ไปผสมคนเดียวบางคนก็ไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งคนเดียวเติมครีมไปเติมนมวันนี้บอกว่ากันนะครับแต่เป็นห่อนะครับเนี่ยห่อหนึ่งมี32ซองครูนายแบล็คคอฟฟี่นะครับก็1ห่อกระทรงกับเก็บเงินปลายทางเนาะนะครับเพียง225บาทจากราคา450บาทเหลือ225บาทครูนายแบล็คคอฟฟี่หรือจะเป็นฟังดีนะกาแฟดำผสมสมุนไพรอันนี้คือไนโก้ Black Coffee ไนโก้นี่กับกาแฟดำเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ซองน้อยกว่าครูนายเพราะครูนายนี่จะมี32ซองนะเพราะไปอาราบิก้ามันมีสมุนไพรแต่ไนโก้และกาแฟนี่จะมีถังเช่ากระชายผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองนะที่หลายคนบอกโอ้ช่วงโควิดนี่ซอกกันแต่ๆเลยนะข้าวตองหรือว่าผู้ข้าวมาอยู่ในสันสกัดมาอยู่ในกาแฟสุดพรีเมียมได้รับรางวัลพรีเมียมคือไนโก้นะฮะอันนี้จะกล่องหนึ่งนะจากปกติราคา400บาทตอนนี้จัดโปรพิเศษแล้วครับเหลือเพียง350บาทนะฮะ350บาทแต่ตอนเนี้ยนะฮะจัดโปรเนาะ4กล่องนะฮะ 1,000 กับ50บาท4กล่องเจ้าคะกับนายบัดดี้ก็ได้นะครับ4กล่องเหลือเพียงจากกล่อง350เนาะถ้า4กล่องจะเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้จุใจแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ชอบนะไนโก้แบล็คคอฟฟี่

บ้านหลายคนกินแล้วสักบืดแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มเพื่อกันรับบางคนก็รับเด็กหน่อยก็บอกว่านะครับแต่ก็กินไว้ก่อนช่วงแรกๆนี่สี่แคปซูลนะครับหลายคนกินแม่เจ้าสองบ้านแรงสองแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป็นมื้อเดียวอะเนาะมันจะได้วัดผลนั้นผลดีมันช่วยอย่างนะครับอาหารเสริมอาหารก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเนาะทำให้รับง่ายสบายรับลึกนะครับหลายคนบอกคุณปัจจัยานะฮะเซซามินถ้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชไปหาจากคุณลูกหลานไปเสิร์ชไปหาเรื่องราวของเซซามินในกรรมเนี่ยแต่เขามาได้เป็นรูปแบบของน้ำมันนะครับเขาเป็นเซซามินนะชนิดผงแต่อยู่ในแคปซูลนะครับอยู่ในแคปซูลนะฮะเซซามินงาดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจากกระปุกหนึ่งนะครับราคา300กว่าบาทตอนนี้เหลือเพียง199บาทฟังมาพีทครับ199บาทซื้อเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่1กระปุกกระส่งเก็บเงินปลายทางแต่จะมีค่าขนส่ง30 40แล้วแต่พื้นที่เนาะนะเพราะถ้าอย่างใดมาเพิ่มมีค่าส่งเนี่ยก็ส่งกระปุกขึ้นไปกันคือพ่อมันขวดให้แม่มันกระปุกนึงเนี่ยนะอันนี้จะได้ราคาเพียง398บาทมันมีค่าส่งละนะเก็บเงินปลายทางเหมือนกันเซซามินงาดำนะครับพี่น้องสนใจอยากหูเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้062 596 2354 062 596 2354เบอร์เนี้ยครับฟังบ่อยๆเราจะมีบทเพลงม้วนๆเพราะๆที่ FC แนะนำขึ้นมาได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆนะครับกันในภาคบ่าย

่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 596 2354 062 596 2354ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

0: คุณนะครับ
1: สำหรับ FC แฟนคลับแฟนรายการ DJ หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกหลายคนก็บอกว่า DJ นายกาแฟเอาที่สะดวกสบายนะที่พ่อพ่อแม่แม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆสะดวกเนาะบางคนก็คู่นายบางคนก็ใส่ไปเต็มฟอร์มเลยคำนายดีเจคำนายนะบักคำนายเพราะว่าดีเจจัดรายการวิทยุมานี่ร่วม10กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยสถานีวิทยุชุมชนนักลิงไปไกลนะฮะหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางภาคอีสานก็เลยมีสัญญาณมีเสียงจากแฟนคลับ FC ที่ขอฟังมาจากอีสานพ่อก็มีสมัยก่อนลิงไปหลายที่ขนาดเพราะวิทยุมันนักแต่ประเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือน้อยลงเนาะเพราะว่าสถานีก็กสทช.เนี่ยเข้มงวดต้องทำตามระเบียบโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้ครับฉะนั้นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเขาก็ต้องอู้เรื่องเสริมอาหารเสริมจะไปอู้เป็นยาจะไปอู้ไปรักษาไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลของกาแฟสารนายเนี่ย FC แฟนคลับตัวแทนรู้จักกันมาเมินก็จะเข้าใจว่ากาแฟสารนายเป็นสมุนไพรเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วที่เป็นโอท็อปและได้5ดาวระดับประเทศเนี่ยเขาเป็นผู้ริเริ่มนะในโครงการของทั้งโรงงานสังกัดสำนักงานเกษตรเพราะว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้เข้มแข็งอันนี้สำคัญกระทรวงมหาดไทยก็สนับสนุนมีการคัดสรรทุก2ปีและเขาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่รับ OEM รับผลิตให้หลายเจ้าก็เลยได้รับระดับ5ดาวระดับประเทศนะฮะดาวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการเชียงใหม่แบรนด์ฉะนั้นอีพ่อแม่นะพี่น้องก็ภูมิใจเนาะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชุมชนให้เข้มแข็งท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนโมบายมาเกี่ยวว่าเฉพาะโรงงานวิสาหกิจชุมชนบันทลักษ์แห่งดงอย่างเดียวที่ได้รับการสนับสนุนก็จะเป็นตัวแทนหรือว่าโมบายที่เพิ่นรับไปเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกไปขายต่อเนี่ยทำให้เพิ่นได้อยู่ได้กันโอ้โหหลายร้อยหลายปันกว่าชีวิตนะฮะที่เพิ่นเป็นตัวแทนมา10กว่าปีเนี่ยมีหลายภาคหลายที่ด้วยถ้าโฆษณาออกสถานีวิทยุนี่มาบาดประวัยครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเพิ่นว่าเพิ่นขยายไปฮะต่างอำเภอบางครั้งดีเจยังบอกโอ้เลยว่าไปขายที่ไหนพ่องก็เพิ่นจะโทรจะเข้ามาแล้วเพิ่นฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะฟังรายการดีเจนายบัดดี้หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกเนี่ยพอฟังได้ทั่วโลกกันว่ามันเป็นวิดีโอออนไลน์ด้วยนอกจากสถานีหลักแล้วก็ออนไลน์เนี่ยฟังกันในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตและบางคนขอลิงก์ไปในเวลาเข้าสวนเข้าให้ฟังในมือถือก็ได้ยิ่งบางคนสะดวกใส่หูฟังแล้วฟัง สถานีวิทยุได้ชัดแจ๋วเลยเนาะออกสัก4ชั่วโมงมาเกี่ยวเวลาไหนแต่ถ้าออกขึ้นสถานีวิทยุลีมีสุขเชียงใหม่เมืองงามวิทยุมันเขินวิทยุต่างน่านต่างลำปางว่าหลายที่หลายต่างเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงเนาะเป็นต้นไปจนถึงพวกนั้นครับประมาณ5โมง3ชั่วโมงบางทีแล้วมาคืนแหมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆฝูงๆนะฮะก็ช่วยลิงก์ช่วยออกรายการไปทั้งละปูนทั้งหลายที่หลายต่างฉะนั้น FC หรือว่าแฟนคลับของ DJ ก็เลยมีนักต้องขอโทษนะฮะตอบประวัติประวัยบางครั้งเพลงขอวันนี้อาจจะไม่ได้ตันได้ฟังเพราะว่าแอดมินต้องตั้งไว้ฮื้อแล้วก็เปิดฮื้อบางครั้งมิดเพลงผมเข้าใจเนาะโอ้จะฟังวันเนี้ยขอเป็นเพลงแรกเนี่ยมันเริ่มบ่าย2โมงอาจจะเลทไปนิดหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาหัวม้วนก็ฉะนั้นเพลงก็อาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักครับอาจจะเป็นเพลงที่2ที่3หรือว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนรายการเข้าก็ได้นะเพราะรายการเขาออกวันค่ำคืนหุ่งอ่ะ4ชั่วโมงในสถานีหรือว่าสถานีต่างๆเพื่อจะตั้งบ่าย2 5นาทีก็อย่านะฮะบ่าย2 8นาที9นาทีก็อย่าครับก็พอรายการเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเพลงพ้องไปโฆษณาพ้องเพลงของท่านที่ว่าขอต้นรายการถ้าดีเจไปได้เข้ามาจัดรายการสดๆนี่ก็คงจะอาจจะเป็นเพลงที่3ที่4หรืออาจเป็น10พุ่งก็ได้นะครับเราบอกว่ากันเด้อใครนําอยู่ฟังกันแต่ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านมีน้ําใจช่วยจัดเพลงนี้ครับบางคนขอเพลงลูกกุ้งเนี่ยได้อยู่เนาะบางคนขอลูกทุ่งสมัยเก่าโอ้โหแผ่นนี้ขี้ขังหมดแล้วครับเซาะปะปะเนาะขูดขึ้นมาอาจจะโซ่ๆซ่าๆพ่องมันเก่าเก็บ บางเพลงกับเพลงใหม่เกินไปแต่เพลงตอนนี้ไม่ค่อยเปิดแต่ใดคือเพลง AI นะเพราะมันเอาของเปิดไปแปะบางเพลงบางคนนี่เอาไปลุเลยจังหวะก็น่วงตกจังหวะเนี่ยทำนองก็เพี้ยนก็เลยอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันหัวใจธรรมชาติเนาะเป็น AI นะครับดีเจก็จะคัดสรรเอาเพลงที่มีคุณภาพที่ FC แฟนคลับเพราะว่ามีมิตรเพลงหลายเพศหลายวัยตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวนะฮะที่ทำงานฟังนะครับโรงงานแล้วก็มีวัยรุ่นนะฮะเด็กค้าแคร์เนี่ยมาฟังขอเพลงทันสมัยหน่อยนะครับบางคนก็สวอยู่กับบ้านทำการทำงานเนาะอยู่กับบ้านบางคนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านนะครับฟังจากวิทยุลูกหลานบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เฮ้อแต่ขอเน้นเป็นรุ่นปุ่มกดเล่นไลน์มาได้บางคนนี่เล่นไลน์ได้ก็จะส่งไลน์มาเป็นกลุ่มเป็นอย่างแต่ต้องระวังบางคนถ้าเล่นมาเป็นก็เผลอแก๊งมิจฉาชีพหรือว่านอกจากมิจฉาชีพแล้วก็จะมีพวก18มงกุฎแฝงตัวเข้ามาในมือถือแต่ถ้ามันมีเงินไว้ในหั่นก็มามีปัญหาครับเนาะแต่ถ้าคือปลอดภัยกับเล่นนะครับมันต้องเอารหัส ATM หรือว่ารหัสธนาคารไว้ในมือถือนะอันตรายนะครับอย่างเพิ่นบอกว่าบางครั้งเพิ่นมาขอซื้อมือถือเก่าใหม่เอากระทะเอาไข่มาแลกนี่มาดีไปแลกมาดีไปขายเครื่อง100 200นะเพราะว่ามันมีซิมหรือว่ามันมีชิปข้อมูลเก่าที่ฝังไว้ในเครื่องถึงแม้จะรู้ว่าจะสามารถไปกู้ข้อมูลเก่าของท่านไปความลับอยู่ในหั่นจะเตียมาหัวเนาะเมมเบอร์ธนาคารเอาหุบลูกหลานเล่นลนไว้ในหั่นมันดูดไปเลยนะครับข้อมูลความลับนี้มีหลายคนก็สลับไปมาต้องเอาไปนะครับมันไม่ได้บักกี่ตังค์หรอกมาคุ้มเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าทางให้ดีก็ฟังจากวิทยุปลอดภัยแต่คนเฒ่าคนแก่ท่านสวที่อยู่บ้านก็ลูกหลานมาอยู่หรือว่าไปทุรละเนี่ยละเฮ้ยพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวไว้ใจกันมาได้หันหน้ามาหันใจเหมือนบ้านๆนะครับแฝงเข้ามาเพื่อนบ้านก็อย่างที่ปลอมตัวเข้ามาก็ต้องระวังนะครับเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้มันภัยใกล้ตัวแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจนี้ต้องระวังประเดี๋ยวเปิดประตูใครเข้ามาในบ้านอยู่กัน2ต่อ0ถ้าเดี๋ยวมีละอ่อนเนี่ยคน2คนมันจะช่วยเหลือได้แล้วละอ่อนน้อยมุขี้มีดังอย่างถ้าเดี๋ยวก็อยู่กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันเข้ามาขี้แตงมาขายยามาอู้นั้นนี่คือจีมือกินไปสลัมนะสลบไปเลยก็เข้าไปค้นของในบ้านได้ทั้งให้ดีนะครับล็อกกุญแจแล้วมาดีผ่านเข้ามาเวลาผ่านมาเอิ้นมาอย่างจะแปลงไฟเฮ้ยลูกสาวหลานสาวโทรมาแล้วนี่แม่เปิดพฤติกรรมเอามือถือยื่นๆบางครั้งเป็นเสียง AI ที่มันปลอมดัดเสียงลูกเสียงหลานเหมือนเลยครับอันเดียวกันเลยมันเจ้าพ่อเขานี่กะฮะหน้าตากับแม่นะพอโทรมาลูกหลานแต่มันใจสกรรมมันได้สร้างไฟโล่อ่ะมาดีเปิดไปเข้าบ้านมาด้วยความห่วงใยต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับยุคนี้สมัยนี้โดนกันหน้าครับโอ้ถ้าผมจะอ่านข่าวนี่มีรายวันเลยอ่ะพอดีเจสมัยก่อนก็อ่านข่าวหูหมดเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมารูปแบบไหนนะครับ18มนุษย์ทองคำยังการ18มงกุฎ มิจฉาชีพนะครับทำได้ใส่ทุกอย่างจุหลอกเนาะมาหูผลประโยชน์อย่างใดเจ้าอีใดผมก็ยังงงบางคนที่โดนกันนะเสียอกเสียใจกันมาเจอมาหลายคนมาปรึกษาหลังไมค์ FC ผมนักเลยมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับจะไม่ไว้ใจไผ่นะครับบางครั้งเนี่ยของดีของถูกของมาได้มาค่อยมีในโลกนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะเป็นการจุการลอกการล่วงกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอามีความจริงใจซึ่งกันและกันห่วงใยเนาะมีอย่างการปรึกษาหารือกันได้นะครับวันนี้ดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจนายกาแฟคนนี้นะอาจจะอุ่นยาไปหน่อยเพราะว่า FC ก็บอกไปจะขายครัวนักเถอะไก่ละเ นี่ยอู้แจกันพ่องก็เตืองอาการมาได้ฟังกันมันก็เตืองเนาะก็เดี๋ยวบางวันดีเจไปพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอในสวนลำไยช่วงนี้นะครับเนาะหลายที่หลายทางของ FC ที่ใช้การเกษตรของเขาก็คือพืชมงคลพญาจังหลวงชนิดน้ำเข้มข้นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มได้เลยใช้กับทุกอย่างไม้ยืนต้นมาว่าพืชผักสวนครัวนะตลอดถึงไม้ดอกไม้ไผ่ดับลำไยองุ่นเงาะลิ้นจี่หอมกระเทียมโอ้กุฏิกูต่างแล้วพ้นใจกันมา10กว่าปีแล้วผลผลิตเป็นที่เพิ่งพอใจนะฮะได้กำไรและราคาตอนนี้ก็ถูกเพราะเพิ่นพิเศษจัดโปรด้วยเพราะเพิ่นมงคลพญาจังหลวงเนี่ยเฮาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นสาลายสไปรูลิน่านะครับก้นบ่อที่เฮานำมาทำเป็นสารสกัดเข้มข้นผสมประสานกันถึงมูลค้างคาว นะมูลข้างคาวแล้วก็มีหลายตัวที่จำเป็นกับอาหารรองนะอาหารเสริม NPK นี่อยู่ในปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างที่พี่น้องจะใช้บางคนจะใช้สุดเสมอสุด15 15 15เนี่ยครับหรือหลายคนก็แล้วแต่ส่วนเจ้าของเพิ่นเข้าใจเพิ่นก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็เอาพืชมงคลมาใช้ทั้งหลวงไปฉีดพ่นทั้งใบทั้งพุ่มแต่ปีที่2ที่3เพิ่นลดการใช้ปุ๋ยบางส่วนนี่นะบางปีแทบบ่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยอ่ะผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะเพราะเฮามันมีคุณอย่าง NPK มันยังอยู่ในดินเหมือนครับหลายปีไม่ต้องกลัวนะจะนําเหมือนกันพืชก็ต้องการอาหารเสริมแต่ของเฮามีครบครับพี่น้องใช้พืชมงคลไปใช้จังหลวงไปแล้วก็บ่ดีไปใช้ฮอร์โมนยี่ห้ออื่นมันตีกันได้บ่ได้เปลืองของเฮาประหยัดที่สุดละนะครับยาฆ่าเพี้ยครับแมลงต้องใจก่อนถ้ามันมีนักที่พี่น้องเกิดใจกับใจได้ผสมก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใจของเฮาแล้วพืชแข็งแรงก็โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเหมือนคนเท่านี้แหละครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะราคาก็พี่น้องฮู้กันแล้วเนาะเก็บเงินปลายทางกันนะขนาด1ลิตรจาก450บาทตอนนี้เหลือเพียง390 มันมีที่ไหนแล้วครับ390เก็บเงินปลายทางนะครับสั่งกันเข้ามาได้พืชมงคลมาจากจังหลวงได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ารุ่นแกลอนใหญ่นี่นะครับก็คือ5ลิตรนะ5ลิตรนี่นะฮะจากราคาเดิมนี่ 2,000 ปลายพุ่นนะครับเนาะ 2,500 บาทเอาขายก่อนนั่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นกำไรให้กับพี่น้องเกษตรของเราเหลือเพียงกระป๋องละ 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแล้วยังมาพอมีแถมแถม3กิโลน3ลิตรนะนะครับ3ลิตร3แกลอนนะฮะเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะฮะเพราะเป็นเงินเป็น 3,000 บาทกันเนาะแต่เขาขายเพียง 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางครับสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะครับตอนนี้ก็มาฟังบทเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะ FC ก็บอกอู้นักละไปละคือถึงอาการนะครับตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่ FC แฟนคลับแฟนรายการแนะนำกันมาทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหลังไมค์เชิญรับฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนดาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมัจจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมัจจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหางแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามุทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหางแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหางแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมูวีพีหรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวบมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของจำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจเจ้าบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแหลอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปขลับทำงานไปด้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกันเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับหลายคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำ Black Coffee ขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกเลยครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์นะว่าจะเป็นเจียวกู้หลานแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำ Black Coffee แต่หลายคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้กะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมเนี่ยครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปรนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เชียวกู้หลานอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษพิเศษอยู่เนอะกาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนาย Black Coffee เนาะยังต้องเป็นครูนาย Black Coffee เพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้ากาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนี่ไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมีสองสูตรนะครับมีไนโกและครูนายราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือน82วันหรือว่า8ได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทเนี่ยเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปแน่ฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อเตือเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นุ่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือพันกับ50บาทนะสอบถามก็เข้ามานะฮะตั้ง062 596 23 54 062 596 23 54ทั้ง2สูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรนายโก Black Coffee กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะฮะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆ สูตรสลานายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี่ยเนาะดีเจนุ่งเล็กขวัญใจของพระท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงและก็ตัวเมืองเชียงใหม่
ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม่วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ0625962354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

0: บ้านก็
1: อยู่กะ
0: รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะรู้มาถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

ติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีล็อกแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสถียรกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสถียรกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเฮานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเราอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยปลายเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะและโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่ก็ดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งแพ้นะฮะปลาไม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนแล้วขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ้องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านประพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดทางดงแล้วชงมะเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับทั้งกาดลากันหลายที่ทั้งกาดปลาเดือน้องสาวพวกก็ยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ทั้งบุญนะครับหลายที่หลายทางทั้งละปูนทั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็น10ปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโอ้รับมวลรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เอามาใช้ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเขาเอาคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเขาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับก็ใช้ข่าวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้โหชักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเ จ้าขุนมูลนายเพิ่งกินกันตอนนี้เฮาได้นายกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซังเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354 0625962354เบอร์เนี้ยครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างใดโอ้มันมาเต้าประตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี่คนก็ทำบุญนะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

0: ู่บ้านก็
1: อยู่ก็
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมาถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมจะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354 โทรเลย

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ้วมพูดจากคำว่าอ้วมอะฮะอ้วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกกระเพรียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดปวดเมื่อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอละมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่การอินทรหลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนน่ะสาขาอยู่ที่การอินทรประจังนิคมอุตสาหกรรมนะทางสันประฝ้ายพูดนะครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่2สาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนื้อความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเรียกกันถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีหลายคนเพิ่งมาเปิดฟังนะฮะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะแล้วไปได้รับสายกันเมินเลยก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการนายกาแฟนะนายกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสุดเอ๊ะเป็นอย่างไรนะสุดประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสละนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของทางเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะแล้วข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะฮะใจคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านหนูใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำตัวแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของพระจันทร์จะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของพระจันทร์กล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของแม่หญิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะฮะมาจากกาแฟสลานายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่า OEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เอาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่062-596-2354 062-596-2354 เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

0: านก็อยู่ก
1: ็ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
0: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
1: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบตอน
2: หอมหอมตะลมตะลมจ้ะเนาะ
3: กาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

ช่วงบ่ายของวันดีๆแบบนี้นะฮะมีความสุขนะครับ FC ทุกท่านมีรับแฟนรายการกับการทำการทำงานกาแฟสักถ้วยนะฮะเพื่อความสดชื่นแล้วกับพี่กระเป๋ากาแฟปัจจัยยานะฮะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นโอท็อปพรีเมียร์แชมเปี้ยน5ดาวระดับประเทศหลายแบรนด์หลายตัวยาวนานครับ18ปี หลายคนหลายท่านไปอยู่ที่ไหนบ่ฮู้มาได้ยินเนี่ยกาแฟสลาแหน่เนี่ยเป็นโอท็อปครับเฮาเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งลูกไร่และพี่น้องชาวบ้านที่มีงานทำกันเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัลเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่แบรนด์นอกจากนั้นได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยสบายใจได้ครับและประเมินที่ผ่านมาเขาได้รับเป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสลานายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเฮาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่หั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนเลยก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเฮาเรียกว่าสำนักงานของเฮาและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คืออินแพคเมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะหน่วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเฮาเข้าไป10กว่าปีครับพบปะมีรับรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเฮาเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโหแผ่วภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองเนาะดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ของดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนะครับบางคนก็ของไอเอ็มเราจะมีกาแฟนายเอ็มออกสู่ตลาดแถบเมืองนี่แหละฮะของอย่างใดก็ได้ครับดีเจอยู่กับมีรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจเป็นนักหน่อยแม่มันประมาณหอมมาเออทำงานนางตายย้อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยหนึ่งหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสลานายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายจนทนมาได้นะนะฮะพันชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคากระป๋าแพงผสมกระชายดำแล้มสูตรหนึ่งก็สูตรเฮดลินจือก็ผสมเฮดลินจือทุกสูตรเราใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลย่าหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรคอเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้อกินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพ่อมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมินเป็นสิบปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะ
พืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวงของเขามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรตัวเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้เนี่ยพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นั่งนักในบ้านใจกันนักซื้อกำเป็น450ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเขาซ้อมเอาผลิตแบรนด์ขึ้นเปิดเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับพืชมงคลประชาชนหลวงสอบถามกันเข้ามาได้อากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนกับบางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณ

มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 596 2354 062 596 2354ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

สียงเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวแล้วก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลนซึ่งอยู่กับดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้นะฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลนกับหูจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟฮาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญครับมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใจน้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้ย่าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำย่าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอห้ามมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะและข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเขาได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกๆสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทลักษ์เราพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะฮะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเหมือนมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะเขาพยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี่เราเวลาอาจจะตรงกันเนาะขอบคุณเนี้ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงต่างที่ขอกับต่างไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อาเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุ่งนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อบอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกระดกกระใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เอากระจกให้เบอร์โทรไปเนาะสับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเราจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะเรียกว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลเหมือนกันจะย่าหวานแทนน้ำตาลศูนย์แคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอ้สมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะฮะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนั่นเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเกากี้นะแล้วก็เบต้ากลูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตร1
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละไนสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรเฮลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป่อมันดีกว่าแม่มันซื้อเฮ้อแล้วป่อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของพระของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูหวานหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีเสาสี่อย่างครับในหนึ่งซองเนี่ยเสาสี่อย่างนะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงเซลซีตัวอันนั้นสุดสุภาพจะดีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้สองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึงเขาจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรนายโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่เนี่ยดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสระนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

5ดาวระดับประเทศเพราะได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีชดเชียงใหม่และการเชียงใหม่แบรนด์มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ18ปีความเชื่อมั่นครับของคุณลูกค้าที่แสนจะน่ารักของเราเนาะหลายคนหลายท่านดื่มกันมาทั้งครอบครัวเลยนะฮะจะสังเกตได้ตอนที่สิ้นปีแต่ละปีก็ทั้งคุณลูกค้าที่แสนดีนะครับแฟนคลับ FC ต่างๆได้ส่งผลิตภัณฑ์ฝากล่องเข้ามาที่สำนักงานของเราเพื่อมาลุ้นรางวัลชิงรางวัลกันม้วนๆในของทุกๆปีหลายคนได้ทันนะฮะได้เสื้อสารนายไปใส่ฟรีได้เครื่องเล่น MP3 นะฮะหรือว่าได้วิทยุรุ่นใหม่เนาะที่สามารถเล่นแฟลชไดได้ด้วยมีร่มนะฮะสำหรับพี่น้องที่บอกว่าแดดฮ้อนไปสวนไปให้มีร่มมีจ้องให้ตัวฝนตกก็ยังอยู่ได้สบายและข้อดีกว่านั้นบางคนได้ดื่มกาแฟครบทุกสูตรเลยฝากล่องนะครับจะไปทิ้งไปขว้างเนาะเก็บไว้ฉีกเฉพาะฝากล่องด้านบนอย่างเดียวเนอะมาดีต่างข้างนะฮะมาเป็นกล่องหนึ่งสี่ห้าอันนี้ผิดกติกาหนึ่งกล่องต่อหนึ่งฝาแต่ท่านสามารถส่งมาได้สิบฝาซาฝาก็ได้ยิ่งส่งนักมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนักบางคนได้แล้วก็ได้แหมเนื่องจากว่าเป็นส่งมานักลุ้นกันทุกปีนะฮะกับฝากล่องกาแฟของทุกสุดโรงงานของวิสาหกิจชุมชนของปันธราเขานะฮะเน้นฝากล่องนะครับกาแฟซาลานายสูตรออริจินอลหลายคนกินหลายคนดื่มกันทุกคนรู้ใจกลิ่นหอมหอมนะฮะชงกาแฟสำนักงานนี้ฟุ้งกันทั้งหมู่ทั้งมวลเลยบอกโอ้โหกาแฟอย่างมาหอมแต่ว่า

งซองสดชื่นนะกระพี่กระเป๋าแน่นอนกาแฟปัจจัยยาแต่ดันได้รับประโยชน์ชนะได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนผสมที่ลงตัวของกระชายดำราชาของสมุนไพรดึงหมูดึงมวลประโยชน์คือต้องเป็นกระชายดำมีไฟเบอร์สำหรับหลายคนบอกโอ้เขาถ่ายมีไฟเบอร์ด้วยเนาะหลายคนก็มีปัญหาท้องผูกนะครับเขามีไฟเบอร์มีธัญพืชโอ้หลายคนบอกโอ้ผิวใสอ่องต้องได้มันมีธัญพืชเข้าโอ๊ตเข้ากล้องเข้าสาลีเข้าไรเบอรี่แล้วเข้าสังหยดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามีส่วนผสมของสาลายสไปรูลิน่าวิตามินบีโอ้โหอย่าว่าแล้วกินแล้วชื่นดิมันมีสาลายสไปรูลิน่าข้อสำคัญตัวนี้นะฮะเฮาใจครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสูนคอเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทรานโอ้ยกับเบาหวานความดันกินได้ก็ได้กะหมอบอกว่าเป็นความดันเบาหวานเมื่อกินกาแฟนั้นมันทีอินวันและยิ่งกาแฟของเฮาใจความหวานจากหญ้าหวานสกัดซูนแคลอรี่มาเกี่ยวกับความดันแล้วฮะเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำตาลกาแฟสลายสูตรดั้งเดิมออริจินอล18ปีครับไปอยู่ที่ไหนมาได้ยินมาโหเนาะเพราะมันเป็นโอท็อปเอามาได้จ้างโฆษณามาได้จ้างดารามาได้จ้างพรีเซนเตอร์ดังๆเหมือนเพิ่นนะเฮาจากใจดีบอกต่อพี่น้องหลายคนหลายท่านสำนักงานหลายที่หลายต่างกินกันดื่มกันสังเกตพระสงฆ์คนเจ้านะฮะก็เพิ่นจะได้รับจากการโรงทานหรือว่าจะเป็นสังฆพันธ์สังฆทานเพิ่นจะมักอยากกาแฟสลันแดงใส่ไปเพราะว่าเป็นสุดเจเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือว่าบางคนเพิ่นกินเจกินได้ก็ได้กะเพราะมันใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับสุดเจครับกาแฟสลันแดงบอกว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมกระชายดำมีโครเมียมฟีโคลีเนตด้วยนะครับนอกจากนั้นมีสูตรเฮดลินจือเฮดลินจือนี่รูปแบบก็จะเป็นแพ็คเป็นห่อเฮดลินจือนี่มีส่วนผสมของตั้งแต่เฮดลินจือสปอร์เฮดลินจือแดงกิโลหลายหมื่นนะฮะสปอร์นะฮะแล้วก็ยังมีแปะกล้วยเฉียวคู่หลานนะครับหลายคนโอ้โหเขาทานดีกันใช้ทันยี่พืชเหมือนกันนะตัวนี้ข้อสำคัญตัวนี้นะครับเอาใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลศูนย์คอเลสเตอรอลใช้ครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวนะครับหลายคนชอบมาน้อยหนึ่งไม่อยากจะเข้มแล้วไปก็ดื่มกระทานกาแฟสลันไนสูตรเฮดลินจือแดงหลายคนบอกเออเข้มข้นโดนใจนี่ก็ต้องเอาสูตรกระชายดำเพราะกระชายดำนี่หลายคนบอกโอ้กี่และติดใจมันกล่อมกล่อมอย่างลุงใจแสมบ้านแล้วก็สำคัญครับตัวนี้เฮาเป็นสูตรเจทั้งสองสูตรนะภายคืนได้บ้างนะครับทั้งครอบครัวอีพ่ออีแม่เนาะซื้อไปฝากเพื่อนใดนะครับเฮาจะมีตั้งแต่สูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้านะฮะครูนายนี่เป็นกาแฟดำเหมือนกันนะครับแต่มันมีครีมมันมีน้ำตาลมันมีสมุนไพรอันนี้เป็นอาราบิก้าอย่างเดียวนะครับห่อหนึ่งมี32ซองโอ้เยอะแยะเลยกินได้เดือนกับ1วันถ้าเดือนไหนมี31กินได้เดือนกับ1วันนะฮะใส่ไป32ซองเต็มที่นะครับราคาก็มาแพงครับเนาะถ้าหลายคนจะชอบเข้มข้นกว่านั้นและมีสมุนไพรนั่นต้องเป็นนายโกเพราะได้รับรางวัลสินค้านอกจากได้เป็นโอท็อประดับประเทศแล้วได้พรีเมียมด้วยตัวนี้จะมีส่วนผสมของทางเช่ากระชายดำข้อสำคัญมีผู้ข่าวหรือข่าวตองนั่นเองหลายคนช่วงโควิดหาข่าวตองกันไปทุกปัญญาเนี่ยบอกว่าไปกับลาบไปหมดเนี่ยได้สกัดจากใบผู้ข่าวหรือข่าวตองมาอยู่ในกาแฟนายโกแบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำมีส่วนผสมของเชื้อกุหลาบด้วยนะครับชอบดำๆนี้มี2สูตรนะฮะมีไนโกสมุนไพรแล้วก็ครูไนแบล็คคอฟฟี่แต่ไนโกนี่มันจะมีกล่องหนึ่งมี18ซองนะนอกจากว่ามีสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะแยะแต่สูตรครูไนนี่เป็นกาแฟดำล้วนๆเลยมี32ซองหลายคนไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานนอนหรือว่านมกันคนเดียวนะฮะอยากดื่มจะทานสูตรไหนทักมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็ทักทายกับกาแฟสลันไนสุด

ตี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์ลีใช้ครีมมาโบต้อมไม่มีไขมันทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพู

สำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่แน่นอนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงบางวันก็มืดสลุ่มบางวันก็มาแล้วฮะซีซีก็มันเป็นช่วงหน้าฝนหน้าของเปิ่นเนาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฮะก็มากี่วันแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันตัวและคนทำการทำงานไปเอิญเข้ามาหลายเข้ามาดีเจไหวแล้วเนอะขอใส่กาแฟสักถ้วยกันเถอะดีเจก็ถามวันนี้กาแฟยังฮะเปิ่นก็บอกว่ามียังไนโก้กาแฟดำหลายคนชอบแบล็คกาแฟกาแฟดำของไนโก้เพราะมีสมุนไพรทางเช่าก็ใช้ดำแล้วก็ผู้ขาวหรือขาวตองหลายคนบอกไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยแล้วแต่แหมไปเติมนมจืดแล้วแต่เพราะว่าสูตรนี้ไม่มีครีมไม่มีนมไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นแต่มีสมุนไพรไนโก้แบล็คกาแฟครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะกล่องจาก400ซาวเหลือเพียง350บาทซื้อ2กล่องฟรีค่าขนส่งนะฮะแต่ถ้ามีโปรดีๆก็คือ4กล่องเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทนะฮะ 1,000 กับ50บาทเนาะเพราะว่าจัดโปรอยู่แล้วไนโก้กาแฟดำแต่หลายคนบอกออริจินอลนะคะสูตรสลานายหลายคนเพราะว่าราคากับสมน้ำสมเนื้อมาแปลงแต่ใดก็ดื่มกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะทุกครอบครัวบอกว่าหอมคือของพื้นได้ละกาแฟสลานายสูตรกระชายดำเนาะเป็นสูตรเจโดยร้านเจก็มีขายและก็สูตรเฮลินจือแดงเพราะมีผสมของใบแปะกล้วยเนาะดอกคำฝอยเจียวคูลาดนะครับข้อสำคัญเราใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูตรคอเลสเตอรี่นะฮะสูตรแคลอรี่นะฮะสำหรับสองสูตรสูตรกระชายดำดั้งเดิมและก็สูตรเฮดลินจีแดงสอบถามได้นะครับโทรมาที่เบอร์โทรที่ให้กันตลอดนะ0625962354 0625962354สปอตโฆษณาเป็นช่วงเนาะรู้ใจก็จะบอกไว้นะฮะสละนายทั้งสองสูตรขวัญใจของ FC ขวัญใจของแฟนรายการเนาะสังกะแปงขายที่ร้านดีเจนกเล็กอะตัวแทนใหญ่เลยนกเล็กมีใจดีมีดึงแจกจึงแถมดีเจนกเล็กนะฮะสินค้ามีคุณภาพตั้งแต่นายบัดดี้นายโกเนาะมีขายถึงแม้กระทั่งเซซามินงาดำเขาก็มีขายที่ดีเจนกเล็กนะทั้งเช่าแคปซูลนะและกาแฟสารนายนายบัดดี้ทั้งเช่าแล้วก็นายโกมีขายที่ดีเจนกเล็กนะฮะสันกำแพงรายการดีเจนกเล็กก็เอฟซีนักเลยเนาะเขาเป็นโรงงานรับ OEMโรงงานกาแฟและเสริมอาหารระดับ5ดาวได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับรางวัลเชียงใหม่แบรนด์เป็นสินค้าได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเขาเป็นโอท็อปนะฮะก็โมทนาสาธุถวยหลายคนร่วมทำบุญ FC ด้วยตัวแทนโมบายนับบุญขอโทษแน่เนาะมีบุญทุกอย่างไม่ว่าจะงานโฮงตานนะฮะงานวัดงานวาต่างๆตั้งแต่ส่งน้ำพระธาตุงานอุสมผสมบทงานบวชนี่นะงานเป๊กไม่ว่าจะเป็นงานปอยนะฮะต่างๆแล้วก็แห่ถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะฮะกาแฟสารนายนี่โอ้มีส่วนร่วมนะได้นำไปร่วมทำบุญทงตานหลายที่หลายต่างบุญสาธุนะครับวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮายังรับ OEM OEM นี่คือรับผลิตหลายคนนะฮะอยากจะทำธุรกิจมันบอกว่าอย่าทำอย่างกึดบ่ออกอะแปลงเสียอ้วกอะแปลงจิ้งทอดกันเพื่อนก็แปลงกันหมดอะเนาะมันต้องสดๆเนาะถ้านี่ได้ดีอะนะทำกับข้าวไปขายเพื่อนดีกว่าอีเนาะตอนนี้เป็นดังแล้วนะกับข้าวนะครับที่หลายคนติดต่อติดตามทำ TikTok หรือเพจเนี่ยจะให้กับข้าว10บาทอย่างแรกก๋วยเตี๋ยว10บาทเขาเนี่ยมันได้ป่ะเนี่ยปวดตื่นตั้งแต่จะมาได้ทำเด้อเพราะค่าเช่าเห็นไหมฮะน้องค่าเช่าที่อย่าไปลืมค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานเมียคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเพื่อนลุงน้องอันนั้นใส่ปานปัญญาและปัญญาใดนะครับก็มานะฮะผลิตกาแฟเฮาแล้วผลิตเถอะมีเงินมานักนะนะบอกว่า
จัดได้เงินมาถึงแสนทำได้ก็ได้ค่ะเฮาจัดขอจดแจ้งอย.ขอให้เรียบร้อยเนาะท่านสามารถมีแบรนด์สร้างรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านได้หลายคนทำมาแล้วโรงงานรับผลิตฮะทั่วราชอาณาจักรเจ้าสูตรไหนที่มีอย.ที่เฮาขอเฮ้อถูกต้องตามกฎหมายท่านยังได้สูตรไหนกาแฟสุขภาพยังใดติดต่อมานะครับเฮารับผลิตเฮ้อเนาะก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาสูตรไหนและเสริมอาหารนะฮะเสริมอยากจะได้กระชังขาวกระชายดำอยากจะได้ถังเช่าสาลายหรืออยากจะได้ซีซามินโรงงานเฮาเป็นโรงงานเสริมอาหารทานเสริมรับผลิตเลยนะฮะราคามาแพงครับคงมาบูดมาเน่าเนาะแต่อ่อนมาเดียวเขาเก่งเนี่ยไปขายทั้งออนไลน์ไปขายทั้ง TikTok ทั้งเพจเขา Facebook เนี่ยเขาเนี่ยได้หมดร้อนมาเดียว AI ช่วยได้จะหนักนะฮะฉะนั้นโทรมาสอบถามมาก่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนปันทละเขารับผลิตสินค้ารับผลิตกาแฟนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีด็อกเตอร์มีเภสัชให้คำปรึกษาจะสุดไหนนะกาขายของมะบุดมะเน่าเนาะเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีนะฮะกาแฟสะระไน

0: านก็อยู่กะ
1: รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
0: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
1: ก็เอามึงว่านะกะรู้มาถึงมาชอบตอนหอมหอมตะลมตะลมตะน
2: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวขั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

บริษัทเมตามันนี่อยู่ที่ไหนพ่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตเนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรเตรียมจดไว้กันเลยกันสำหรับหลายท่านหลายคนที่ต้องการจะนำรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านอยากจะไปจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์โยกย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ที่บริษัทเมตามันนี่ของนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามไปนะถ้าจดเบอร์โทรได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดเป็นช่วงเนาะสปอร์ตบริษัทเมตามันนี่สนับสนุนในรายการเพลงม้วนๆจากกาแฟสลาไนสูตรดั้งเดิมออริจินอลนะครับช่วงนี้หลายคนก็ถามมาเพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่กันนะฮะก็ชั่วคราวเพราะว่ากล่องมันหมดเนาะขายดิบขายดีกล่องหมดโรงงานโรงพิมพ์ผลิตยามาตันเตื้อเนาะก็ FC หรือมิตรเพลงบอกมาเป็นยังเอากล่องแทนมาก่อนเขาเขียนใบสติกเกอร์สอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องของกาแฟสลันไหนนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่สาขาสำนักงานใหญ่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกรุสภาทางจะไปดอยสะเก็ดบริเวณตลาดสามแยกเลยไปน้อยเดียวทางจะไปดอยสะเก็ดสังเกตซ้ายมือตึกสี่นะฮะสื่อว่าสีม่วงเนาะสูงสูงสองสามชั้นนั่นแหละจะเขียนบริษัทเมตามันนี่ไปปรึกษาหารือกันที่ฮันได้เนาะหรือถ้าเลยไปดอยสะเก็ดก็ได้อยู่ใกล้ดอยสะเก็ดทางจะขึ้นพระธาตุโดยสเกตท่านสำนักงานอยู่ห้องแถวที่ท่านถ้าสุดไปถึงอำเภอแม่อ่อนก็อยู่ที่อำเภอแม่งอนหาง่ายแม่อ่อนหาง่ายนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานสินเชื่อนะต้อนรับท่านไปกินน้ำกินท่าไปปรึกษากันกันนะกับอกกับใจยังใดมาเต้าประตันยังใดบอกกล่าวกันถ้ามาตังในเมืองตังเจ็ดยอดนะฮะถนนเจ็ดยอดนี้ก็ใกล้ๆกันถึงเอาตรงข้ามอ่ะนะเรียกว่าโรงเรียนรามบริลักษ์เจ็ดยอดเนาะอำเภอเมืองอยู่ขั้นที่หนึ่งถ้าไปที่แม่โจ้สันทรายก็จะอยู่ก็ใกล้โรงพยาบาลนะครับแม่โจ้สันทรายหรือว่าสันทรายวิทยาคมนะครับถ้าพี่น้องมาตังสันกำแพงก็จะอยู่ถนนสายไปวัดแจ้ช้างหรือใกล้สำนักงานดีเจนกเล็กขวัญใจของพี่น้องเนี่ยที่ขายกาแฟสลันไนในบัดดี้ในโกหรือว่าเซซามินสลันไนมีขายที่ฮั่นหมดในบัดดี้ในโกเนาะกับบริษัทเมตามันนี่มีห้องแถวฝั่งทิศตะวันออกเนาะต่างจะไปแช่ช้างนะอำเภอสังกะแปงนะนะครับถ้าไปแม่ริมก็อยู่ที่ปะติ้วนะใกล้จะเข้าไปที่อำเภอแม่ริมนะฮะซ้ายมือเหมือนกันสำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมถ้ามาที่อำเภอสะบะตองก็ตรงข้ามกันถึงคลินิกหมอยุพาตลาดมัจจำลงบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์ที่ดินมีที่หั่นเนาะเชียงใหม่เอาแค่นี้ก่อนสอบถามก็เดี๋ยวสปอร์ตขึ้นมาเบอร์โทรบอกเนอร์เกียมประกาศไว้จุดไว้กับอะไรกันปุ่นครับถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ละปูนนะละปูนก็จะอยู่ที่อำเภอป่าซางหาง่ายครับไปอำเภอป่าซางกับถนนสายอำเภอป่าซางนี่แหละจากป่าซางแล้วก็มาที่นิคมอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดอินทรเนาะทางจะไปทางบ้านแจ่มบ้านมาไปทางนี้ได้เนาะนิคมอุตสาหกรรมสันตาไฟทางนี้นะครับบริษัทเมตามันนี่สำหรับจังหวัดลำพูนเอาไปไว้ทุกสาขาปรึกษาหารือกันเข้าไปกินน้ำกินท่ามาอู้เอาไปทะเบียนไปด้วยกันทั้งยิ่งดีโอ้ทะเบียนไปได้มาสักกรรมไปได้ถ่ายมาสักกรรมติดอยู่ที่ฮันที่นี่อยากจะเบาบางลงไปอยากจะรีไฟแนนซ์เอาเงินมาแจ้งสักน้อยเนาะแล้วก็ก็ค่อยผ่อนไปได้ค่ะปรึกษาพนักงานเขาได้ผู้จัดการเขาใจดีครับบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์บอกฟังจากที่ไหนหูที่ไหนบอกตัวเองฝากฟังดีเจนายกาแฟนายกาแฟจากกาแฟสลันไนสุดดั้งเดิมไปแหละดีเจอย่างมาโอ้หน่อยได้ป่ะแล้วก็ขอฟังเพลงขอฟังเพลงกันเนอร์นะเอฟซีและหลายคนโทรมาถ้าเบอร์ขอเพลงเบอร์นี้ครับ0625962354 0625962354สปอร์ตกาแฟสลันไนลุงใจก็จะบอกเบอร์เนี้ยนะครับ
คือคณะข้อตอนหลายคนหลายท่านบอกฟังหลายสถานีแต่ละที่มันบางครั้งก็บ่ายสองโมงกับประมาณ5 นาทีนี้10 นาทีนี้ได้ฟังแล้วเนาะสปอตต้นชั่วโมงแต่ละที่มาเท่ากันบางที่ก็ฟังได้ถึงพุ่นนะครับ5 โมงเย็นนะครับยาวไปเลยพี่น้องฟังได้ทั่วกันนะฮะต่างๆอำเภอต่างจังหวัดลำปางเพื่อนกับมีที่ฟังเนาะน่านนะฮะเพราะว่าเฮาออนแอร์ไปหลายที่หลายต่างแล้วก็ที่อำเภอลีพี่น้องก็ฟังที่ลีมีสุขกันตลอดเลยขอบคุณนักๆไอ้ FC แฟนเพลงรายการที่ไปได้ทักไปได้ทายกันดีก็สุมาภัยกันตัวแม่โจ้สันทรายสังกับแปลงโดยสะเก็ดแม่อ่อนส่วนมากก็จะฟังกันที่แล้วก็ตั้งโดยสุเทพหรือว่าถนนสุเทพเนาะเมืองเชียงใหม่ก็จะฟังกันที่ 90.50 เชียงใหม่บางงานหรือว่า 92.75 วิวบันเขินนะครับขอบคุณหลายที่หลายต่างสลับมิดเพลง FC โทรเข้ามาขอฟังเพลงกันนักกระแตเลยชื่นชอบเพลงแบบไหนก็จัดให้มีความสุขกันนะครับช่วงที่ทำงานบางคนก็บอกทำงานทุกวันเลยบางคนก็บอกว่าวันนี้วันจันทร์ยังทำงานถึงพวกวันเสาร์ว่าที่ถึงจะได้ฟังรายการนี้เขาออกทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์กาแฟสารนายสุดดั้งเดิมฝากไว้ตัวนะครับฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะมีความสุขกับการฟังเพลงม้วนๆเชิญรับฟังครับ

มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ที่ไม่รับรายการ FC เกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนอะเสาร์ติดปิกไปบ้านที่จังหวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ้องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องนะอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรไทยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะ

ช่เมืองสิงห์แต่แมนซิตี้ไลออนนี่โหเลยผิดลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก็อดฮ้องเนี่ยบางครั้งก็อดนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกลุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความพร้อมเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ้องหล่นเข้ามาพระตัวใจ FC มิตรเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสละนายสุดดังเดิมสิบกว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสละนายสุดเฮดลินจือสปอร์นะฮะของเฮดลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสุนโคเรตอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆนี่แหละคนละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพวกนี้จริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะพืชมงคลพญาจังหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเขาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ใส่จื้อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเขาทำส่งบริษัทเนาะละใจกันมาเดี๋ยวพี่น้องตั้งลี้ตั้งลำปางเมืองฝางตั้งปุ่นนะครับโดยสเก็ตมันเฮาแล้วก็ตั้งเสมิงชดไปถึงเป้ามันใช้กันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมันจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทรทนีกาแฟเพชรที่เฮาสำงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่นใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเฮามีแถมด้วยเนาะนะฮะตอนนี้เฮาจัดโปรพิเศษก็ได้จะจัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพียงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะสีฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์1บางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการแล้วแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งมาฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจำใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมแล้วก็กับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับแล้วปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ที่ใจเลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะฮะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางพุ่มนะทางรากทางที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะได้ลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เรามีโปรดีๆให้ด้วยเนาะข้อสำคัญนะครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเราสังกัดสำนักงานเกษตรเขามีที่มาที่ไปสตอรี่เขามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็กคอฟฟี่อย่างบอกมาเผาผลิตให้ได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรลุยหน้ากระชายขาวกระชายดำสกัดทางเจ้าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์นะฮะอ่ะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเอาให้กันตลอดเลยเชิญ

ามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099374461 099-379-4461 หรือ099-379-4451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

0: บ้านก
1: ็อยู่กะ
0: ลุงใจอย่างมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354 โทรเลย

่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทลงรูปลงจูบซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งร้อนเดียวได้ว่าสายลมช่วยบอกติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 5962354 062 596 2354ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

รักแรกคิดถึงมิรักบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงม้วนๆเนาะที่มิรักบริการให้การติดตามมาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไล่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนะนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกับเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงเฮ้อสามีภรรยาพ่อไอ้แม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้วสองแก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆ นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณสองซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเราหลายคนชอบสูตรเฮดลินจื้อก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจื้อได้สองสูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจื้อทุกสูตรนะฮะก็เขาเป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจอเจเนี่ยก็ทานได้ตลอดนอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่านายบัดดี้ครับนายบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสุภาพสตรีพวกใหญ่ชอบสูตรสีชมพูพูดเลยว่านายบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่นะครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ๆท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมและแต่ท่านใดเนาะจำไว้นะครับสูตรดั้งเดิมกระชายดำเฮดลินจื้อและสูตรมาใหม่นี้ก็คือในบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองซองกล่องสีชมพูซองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะไนโก้เลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะหลายคนก็ค้าขายไปตัวเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยฮะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำเขาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่านี่จังใดมาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักน้ำมาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกับไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังมาตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอตลุงใจแอสแซมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะนะชอบไปก้าไปขายหรืออย่างคนบริโภคเก่งนอกหลอนขายออนไลน์อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มา
ปรึกษาเขามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขออย.เขาเรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับนายคอฟฟี่มิวสิกรายการเพลงไงขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก็โอ้แม่ฟังรายการเบอร์เนอร์เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบ่ายสองโมงไปถึงปุ้นนะครับสี่โมงหรือห้าโมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้ก็ฟังที่ฮั่นเนาะหลายครึ่งหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสปายลูรีน่ากระชายขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอยากเอาอย่างใดเฮาพร้อมผลิตตามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกนะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่พอดีเจก็ที่ภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิญมีรับแฟนรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเจริญฟังครับ

0: งินทันใจ
1: เมตามันนี
0: ่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ
2: ์อร่อยฟิน
0: เป็นรถท่อ0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจเงินทันใจแสนสบายอุราเกิดมาปรารถนาบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติ้วเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร0993794461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณ

0: บ้านก
1: ็อยู่กะ
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล่ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

มิตรรักแฟนรายการก็เราให้เกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสลนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสลนายสูตรกระชายดำกาแฟสลนายสูตรเห็ดลิ้นจือทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันตรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยล้านนาจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรนี้มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือแล้วก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองแล้วก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันตรักยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับเพราะจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือไนบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสว.คนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินควบคู่ยาได้ก็ได้ครับมันบัตรีครับก็บัตรีครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินอาหารเสริมกินอย่างอื่นก็มาเป็นยังครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะหลังอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นทางเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เราก็ท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนอะควบคู่กับยาเขาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยฮะผมมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เขาได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมายราคาที่จับต้องได้
ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเราช่วงนี้เรามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่ call center ลูกค้าสัมพันธ์นะที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเพิ่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เติงหายป่อยแม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดก็เรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาเพื่อมาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่อของอยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเฮารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เฮาอู้เฉพาะเพียงเรื่องถังเช่าก่อนแคปซูลสนใจอยากจะทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างไรก็หลังไม้ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องนะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮัมบูว่ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอุ้มมาจ่ากันได้นะครับหลังไมค์ถ้าหน้าไมค์ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ดีเจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบันสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจเจ๊ยังนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะฮะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาตั้งไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณเชิญรับฟัง

0: ูกอ่ะ
1: รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
0: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
1: ก็เอามึงว่าน่ะกะลุงมาถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354โทรเลย

ื่องแฟนรายการพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะทุกวันเวลาดีๆช่วงนี้ครับเป็นประจำมันมีวันหยุดนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มันมีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากย่าหวาน0แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าว0คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันลำมันอร่อยกลมกล่อมหอมๆแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสุดเจนะฮะเป็นสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของ Nine Coffee Music ของเรามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาตั้งแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าไม้ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็เจริญจะบอกFC โทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงอาจจะมีซ้ำเก่าซ้ำใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณนี้ลูกทุ่งเป็นรักเนาะแต่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงนะครับเนาะดนตรีเป็นไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสารนายสูตรให้ลินจือครับเป็นห่อเนาะห้อยลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเห็ดลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพอดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าถังเช่าฮอมเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้โหเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นเลยนายพอดีถังเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีถังเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนไนบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคนสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซอบลงมาในหนึ่งแต่ถ้าเข้มข้นดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่062596-2354เบอร์นี้ครับสปอตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็กคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีภูคาวหรือคาวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผะเลือกได้หรอแต่ละคนจะชอบเอานมเข้าใส่หน่อยกลมกล่อมหวานมันก็ได้แต่พอสูตรนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะ black coffee คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบสูตรนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เฮาชงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเหมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับนายโกมาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสลานายทางนั้นเลยเสริมอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะเขาแนะนำสำหรับเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินมันจะยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกมันจะยาต้องฟังเนี่ยครับทานคืนละ3แคปซูลสิวแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างนักเครียดนอนมาหลับเซซามินทางเหลืองเนาะนะครับเซซามินตอนนี้เฮาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษโดยกระปุกนึงเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแหมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหวยปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสระนายและพืชมงคลพญาจังหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจังหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดลำพูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทางบันทิพุนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ้นนะครับที่อำเภอแม่อ่อนถ้าจะไปแม่อ่อนแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟล์แกะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสันป่าตองก็ตรงข้ามกับติงคลินิกหมอยุภาประจำรงหรือว่าตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกันถึงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาร์ตี้เปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเมื่อเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 596สองสามห้าสี่ศูนย์หกสองห้าเก้าหกสองสามห้าสี่ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบเพี่ยรักคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่มไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะซับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะฮะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาครับสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รักแฟนรายการคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบอกง่อมแต่เนื้ออีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือแล้วครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่าเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสักสี่ชั่วโมงอะฮะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับเพื่อนๆฝูงๆเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็หับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมันมีล่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเพียงๆถ้าฝนตกลำไปก็ซ้ำโอ้โหคนมามาการจะประมาณอย่างนี้ครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพวกกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกกับเพื่อนนึกฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็เอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็กคอฟฟี่อย่างสูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิมตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะประกาศไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมันนักเนี่ยประมาณเนี่ยประกาศมาขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนฮับไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาฮับคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งลังสองลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิมมีตัวจิมมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดใส่หลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์รถเก่งกับสมองขายกาแฟนะชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองหน่อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พวกนั้น2ซองอันมันจะมาเข้มข้นนะถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณเนี้ยกาแฟมันจะกินเนี้ยเขาเป็นกาแฟสุขภาพผมรู้จักอยู่แล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรนายบัดดี้สูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรสลานายเพิ่นรู้จักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเขารับ OEM หรือว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาสปอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาตัวมีขายที่ไหนนะครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นผู้จักอยู่แล้วเนาะเขาสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะเอาสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับแล้วก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงก็สบายใจนะฮะถ้าฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณเจริญฟังครับ

มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451 มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

หลายคนก็บอกบางวันที่ฝนตกขนาดเลยบางวันนี้ก็มืดครึ้มเลยฮะซิมาหน่อยเดียวไม่ได้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศที่ช่วงนี้เอาแน่นอนมาได้เนาะก็อย่างที่เราติดตามข่าวๆมาโอ้โหยินดีพ่อแม่พี่น้องเฮาหลายที่หลายต่างนะเฮาก็ส่งแรงใจนะฮะหลายคนก็ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารการกินน้ำเครื่องนุ่มห่มก็ส่งไปทุกหน่วยงานนะฮะช่วยเหลือกันทั้งเอกชนแล้วก็ทางรัฐหลายที่หลายต่างนะฮะเหตุการณ์ต่างๆนานานี่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันรายอาทิตย์เลยเนาะมาเฉพาะประเทศไทยเฮาต่างประเทศโอ้โหพี่น้องเฮ้ยภูเขาบริเวณอย่างหิมะเกิดมาแบบเครื่องเตือนภัยมันสามารถจะคำนวณได้เพราะว่าอย่างเครื่องเตือนเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะโดยเฉพาะว่าน้ำท่วมจะมีกระแสน้ำมาก่อนมันถึงจะมีเครื่องเตือนมาภายในกี่ชั่วโมงแต่นี้มันมีสัญญาณบอกอยู่ๆกับน้ำแข็งในใต้พื้นดินพื้นภูเขาเกิดละลายหักขึ้นมาก็ไปหมดเลยครับยังเอาหันเนาะอยากจะดูข่าวไว้ดูครับก็ได้แต่ภาวนาเนาะหลายคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องร่วมโลกนะเอามาเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวหลายคนที่มีปัญหาทั้งชีวิตในตัวเองในครอบครัวยังน้อยเดียวนะเอาดูประเด็นนี้ผลกระทบบางคนมันเหลือเลยฮะบ้านจองห้องหอคฤหาสน์เข้าของทรัพย์สินเงินทองหายไปหมดเลยชีวิตโดยคนในครอบครัวหายไปบางที่ยังค้นหากับมันเจอนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดมากหลายคนยังโชคดีนะเฮาก็ยังโชคดีก็ยังได้เจอกันยังได้ฟังข่าวแล้วก็ส่งแรงใจบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังดีปานนี้เนาะฉะนั้นนะครับกําลังใจสิ่งที่ดีๆแล้วก็คิดดีทําดีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคิดดีทําดีแล้วก็ส่งสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกเฮานะครับเชื่อแน่ว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะครับเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณนะฮะมิตรแฟนรายการของนายบัดดี้เพื่อนดีจากกาแฟสระนายไอ้บัดดี้ขอฟังเพลงบางคนก็จมมาดีเจบอกให้เข้ารายการก็มีภารกิจมากมายนะฮะการงานก็มีนะครับบางครั้งเข้ามาบางครั้งก็FC ก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาในเบอร์แอดมินเพิ่นก็เรคคอร์ดเพิ่นก็จดไว้คือเนาะช่วงนี้ต้องขออภัยว่าถ้ามาได้เข้ารายการก็กึ๊ดเติงหาพ่อแม่พี่ๆน้องๆอยู่กันมาเป็น10ปีแต่ละสถานีนะฮะกาแฟสูตรดั้งเดิมของสระนายทั้งสูตรกระชายดำส่วนผสมสูตรทุกอย่างอันเดียวนะฮะเหมือนเดิมทุกสูตรวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องการเกษตรพ่องเนาะหลายคนก็ถามมามันอย่างได้แต่เนี่ยพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยมันเป็นอะไรยังเป็นปุ๋ยกะเป็นฮอร์โมนกะไม่ใช่ปุ๋ยเนาะแต่เป็นฮอร์โมนก็ว่าก็ได้ฮอร์โมนก็ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้พืชอุดมสมบูรณ์มันใช้กับอย่างได้พ่องนะครับพืชมงคลพญาจังหลวงนี่ใช้ได้กับพืชผลการเกษตรกู้อย่างเลยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยลิ้นจี่ข้าวโพดข้าวนะหอมแดงกระเทียมอ้อยมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นทุกอย่างฮะทางภาคใต้เพิ่นก็ใช้กันนักสังส่วนปาล์มหรือว่าเพิ่นไปกรีดยางเนาะพลาใช้ได้หมดเลยแล้วลดต้นทุนในการเกษตรด้วยนะครับข้อสำคัญนะฮะมาเป็นอันตรายต่อพืชหรือว่าผู้ใช้นะอันนี้สำคัญมากนะครับปลอดภัยอัตราส่วนมันกับมาตรฐานเนาะของเฮาซาวถึง30ซีซีต่อน้ำสาวลิตร200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็1000ซีซีต่อน้ำก็1000ลิตรนั่นแหละนะครับเขาใช้เกี่ยวกับอย่างหลายคนเอาช่วงไหนใช้ตั้งแต่ระยะเตรียมมาฮะจนกระทั่งโปรดเก็บเกี่ยวได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีของพืชมงคลพญาจังหลวงมันบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลและก็บำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเคยใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างยังใช้เหมือนเดิมกระทั่งเคยใช้อย่างใดก็ใช้ไปก่อนนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ทำมาเป็น10ปีแล้วครับได้ลดการใช้ปุ๋ยลงเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ละส่วนแต่ละไร่บางที่บอกโอ้รอบนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนี่คือประโยชน์ของการใช้พืชมงคลพญาจังหลวงของเฮาโอ้หลายคนบอกโอ้อีกดีกะครับมัน10กว่าปีละที่เฮาทำมา18ปีเฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรโดยพี่น้องสบายใจได้มีด็อกเตอร์มีงานวิจัยโอ้โหนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราวใจไปแล้วนะครับพี่น้องหลายที่หลายต่างเนาะเพียงแต่เขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนออกรายการนักนะฮะเขาไม่ได้โอ้อวดว่าเขาดีอย่างใดฉะนั้นเป็น
ป็นผลงานที่ให้ว่าพี่น้องใจกันมาระยะเวลาเนี่ย10กว่าปีนะครับก็ยังใจกันในต่อเนื่องตลอดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็พืชมงคลประยาจังหลวงพี่น้องสบายใจได้เนาะฟังรายการนี้แล้วก็โทรสอบถามกันมาได้และช่วงนี้ดีครับมันมีโปรเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้องรีบบอกช่วงไหนมีโปรต้องรีบซื้อไว้เนาะพี่น้องจะได้กำไรเยอะแยะเลยพี่น้องซื้อแต่มีโปรรุ่นขนาด5ลิตรเนาะก็คือกระป๋อง5ลิตรเนี่ยจริงๆมีเกือบ6ลิตรนะครับกระป๋องใหญ่เป็นไซเคิลนะครับเนาะซื้อ1กระป๋องตัวนี้นะฮะกระป๋องใหญ่นะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรีขนาด1ลิตรคือ3แกลอนก็คือ3ลิตรเลยซื้อ1แถม3ก็คือบอกว่าซื้อกระป๋องใหญ่นะกระป๋องใหญ่เนี่ยในราคาเต็มนี่ตอนนี้เฮาขายที่ 1,950 บาทนะฮะลดลงมาแล้วนะฮะพิเศษเลยเพราะพี่น้องอยากแกลองใจกันมาแต่ก่อนนะพิเศษนะต้องรีบนะฮะแกลอนใหญ่5ลิตรจ่ายเพียง 1,950 บาทแถมฟรีแถม3กระป๋องอะลองคิดเลยนะ3กระป๋องนี่กระป๋องละ390บาทนะคูณ3ไปเป็นเงินเท่าไหร่แต่พี่น้องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางของถึงแล้วก็จ่ายนะครับโอ้มันแท้ก็มีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด็อกเตอร์ทางโรงงานเขาต้องการคืนกำไรคือพี่น้องซื้อกาแฟสละนายในบัดดี้ในโกครูนายมาเป็นระยะเวลาหมื่นแล้วอยากจะใช้ฮอร์โมนหรือว่าพืชมงคลพญาจ้างหลวงของเขาสารสกัดน้ำเข้มข้นนะฮะใจได้ถึงบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้หมดเลยนะครับรายละเอียดสอบถามมาสอบถามที่0625962354เอาครับนะครับ0625962354ถ้าฟังบัตรตันโจทย์บัตรตันกรรมกรรมหนึ่งจะมีสปอร์ตเนาะเขาก็จะบอกเบอร์โทรนี้เฮิ่มกรรมหนึ่งก็โทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ลุงใจประกาศอู้เรื่องกาแฟสละนายเนี่ยนะครับจะไปลืมครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋อง1ลิตรราคาเท่าไหร่ก็ตอนนี้เขาพิเศษเลยนะฮะ390บาท390บาท300นะครับ90บาทจากกระป๋อง450ลดเป็นการคืนกำไรเลยแต่ถ้าพี่น้องซื้อกระป๋องใหญ่เนี่ยเออ1กระป๋องนะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรี3ลิตร3กระป๋องจ่ายเพียง1,950บาท

Happy Coffee เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

ี่ก็นับขั้นตอนกันแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านบอกทำงานไปตัวนะบางคนอยู่ออฟฟิศสำนักงานนะฮะบางคนก็ขายของหน้าร้านบางคนก็ทำงานอยู่ในไร่ในสวนพี่น้องเกษตรกรพกวิทยุไปตัวก็เปิดฟังรายการว่าเอิญมาแปะเขาใส่เนาะดีเจนายบัดดี้คนบอกว่าไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้หลายคนก็ฮ้องดีเจนายบัดดี้บางคนก็ฮ้องดีเจนายเอ็มอ่ะแล้วแต่นะครับเพราะว่า FC ของดีเจเนี่ยอยู่ด้วยกันมามัน10กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่จัดกาแฟออริจินอลสุดกระชายดำของสลานายสุดกระชายดำที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมกลมใช้ครีมมะพร้าวไม่มีไขมันทรานนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแล้วข้อสำคัญเป็นสูตรเจฮะและก็สูตรเฮลินจือนะครับ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีออกมาใหม่ในแบรนด์ของนายบัดดี้นายบัดดี้นี่ก็จะมีตั้งแต่นะครับสูตรคุณผู้ชายเพราะว่าป้าใจชอบเข้มความหมายก็คือมันเข้มเนาะก็เลยกลายเป็นสูตรคุณผู้ชายกล่องสีดำทองซองสีทองนั่นแหละครับเป็นกาแฟนายบัดดี้ถังเช่านะครับพร้อมกับนายบัดดี้สูตรของคุณสุภาพสตรีสูตรคอลลาเจนนะฮะบริเวณเซลซีอินวันสูตรนี้มีเซลซีอย่างนะครับมีตั้งแต่กาแฟอาราบิก้านะครับของสายพันธุ์ภาคเหนือเฮาที่โดดเด่นก็มีคอลลาเจนนะครับคุณผู้หญิงเป็นชอบคอลลาเจนเนาะนอกจาก

ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีไขมันทรานนะครับเบาหวานความดันเป็นอยู่แล้วกินได้ก็เข้ามาเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันนั้นสำหรับคนที่ชอบน้ำตาลถ้าของเขามันมีน้ำตาลนอกจากนั้นทานได้ไม่ใช่ยานะครับในบอดี้กล่องสีชมพูเนี่ยรสก็กลมกล่อมมาเข้มเหมือนกับสูตรในบอดี้กล่องสีดำทองของคนประจายนั้นจะเข้มข้นดนใจเพราะว่าประจายจะชอบกาแฟที่เข้มคุณสุภาพสตรีเพื่อจะชอบกาแฟที่หอมนุ่นละมุนเนี่ยฮะต้องเป็นในบอดี้กล่องสีชมพูแล้วก็ซองก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยใสออนตองเหมือนคุณสุภาพสตรีมันชอบกันแหละเนาะคุณแม่บ้านซื้อพ่อบ้านสูตรสีทองแล้วก็มาซื้อพ่อบ้านก็ซื้อสูตรสีชมพูกล่องชมพูซองชมพูนี่คือคุณสุภาพสตรีนะฮะกล่องหนึ่งมีก็15ซองเข้มข้นดนใจนั้นสูตรของพ่อจายก็มี15ซองเหมือนกันนี่กลมกล่อมนะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าดื่มแล้วประทับใจนะครับสั่งซื้อได้ครับตอนนี้เนาะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก่อนนะฮะตรงนี้มีโปรอยู่นะฮะจากราคาเดิมเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่ง400กว่าบาทนะครับตอนนี้เราลดเพียงกล่องละ295บาทนะครับ295บาทเก็บเงินปลายทางฟรีแต่ถ้าช่วงโปรเนี่ยพี่น้องซื้อ4กล่องเลยนะครับลดเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้โหจากกล่อง295แล้วนะเหลือเพียง4กล่อง 1,000 กับ50บาทเก็บเงินปลายทางจะเอาค่ากันก็ได้นะค่าคำว่าค่านี่ก็คือเอาสูตรของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะป้อมัน2กล่องเอาของแม่มัน2กล่องก็ได้นะครับแต่ละสูตรก็มี15ซองเหมือนกันเพราะว่าของเรามาตรฐานโอท็อประดับ5ดาวเป็นประกันนะครับกลมกล่อมหอมแน่นอนสำหรับในบอดี้นะครับทำการทำงานหรือว่าก่อนจะออกกลับบ้านหรือว่าไปทำงานแล้วพกไปก็ได้สะดวกสบายมีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ชงได้เลยสำหรับกาแฟวันละ2ซองได้ครับสบายมากเนาะกาแฟในบอดี้นะครับฝากไว้ตัวนะครับของดีจากกาแฟสะระนายแต่หลายคนก็ถามมาสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำแต่มาอยากจะมีสมุนไพรสักอย่างขอเป็นดำแต่ชอบเป็นกาแฟอาราบิก้าสายปานภาคเหนือเพราะว่าไปกินยี่ห้ออื่นมันเป็นโรบัสต้ามันเนาะมาบอกว่าเพื่อนแต่ของเฮาตัวนี้อาราบิก้ามันจะนุ่มนะฮะต้องสูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่อันนี้ดำเลยนะฮะกาแฟดำท่านที่ชอบความหวานจากน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลก็ไปเติมมาเองสบายใจนอกจากหวานมองใดจะเบาหวานก็ดำไปเลยหลายคนจะไปเติมพวกนมนมจืดนมหวานนมข้นได้เลยครับเฮาเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยแต่เป็นอินสแตนต์นะฮะสามารถชงได้เลยนะครับครูนายแบล็คคอฟฟี่นี่เป็นห่อหนึ่งมี32ซองเดือนหนึ่งมี30ถึง31บางเดือนเนาะแต่นี้เฮาใส่ไปถึง32เพื่อเป็นซองหนึ่งนะจากราคาที่เคยซื้อกันนะฮะห่อหนึ่งเป็น 3-400 บาทนะสมัยก่อนนั้นแต่นี้จัดโปรมแล้วครับจ่ายเพียง225บาทฟรีเก็บเงินปลายทางครูนายแบล็คคอฟฟี่ครูนายกาแฟดำห่อหนึ่งมี32ซองนะครับจ่ายเพียง225บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางนี้ก็ส่งฟรีสอบถามกันมาได้ครับกับเบอร์เดิมนะครับ062 596 23 54 062 596 23 54ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทักทายกันในช่วงต่อไป

0: ขาครับ
1: กลับแล้วเหรอคะ
2: ถึงบ้านแน่โทร
1: รีบโทรมานะ
3: กลับดีๆนะน้อง
2: ครับผม
3: เอาคุณแจ้งห้องมาด้วย
2: เดี๋ยวพี่
3: อันนี้
2: กลับก่อนนะ
3: วางไว้นี่เลย
2: ครับผม
1: รีบโทรมานะ
4: ผมเท่านั้น

ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทลงรูปลงจูบซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งร้อนเดียวได้ว่าสายลมช่วยบอกติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 5962354 062 596 2354ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ไปกับบทเพลงม่วนๆที่ FC ที่น่าฮักของดีเจคือเกียรติแนะนำนะครับถือว่าเป็นการร่วมจัดรายการร่วมกันเฉพาะดีเจอย่างเดียวก็มันสามารถจะเอาเพลงที่ถูกใจนะฮะมาเปิดให้กับ FC หลายๆท่านที่ติดตามรายการเพลงก็ถูกใจได้นอกจาก FC เป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับเพลงไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกมาเนาะโทรสั่งมาแต่จะถ้ามีเลยก็เล่นในวันนั้นเลยนะฮะวันนี้เลยถ้ามันมีนี่ก็จะค้นหาเนาะแต่ถ้ามันเป็นเพลงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับคิดว่ามันเหนือปากกว่าแรงขอจำชื่อเพลงให้ถูกต้องเนาะแล้วก็จำชื่อนักร้องคนที่ฮ้องให้ถูกนะรับรองว่าเพลงนี้ได้ฟังแน่นอนแต่จะคิวจ้าเวยนี่ก็ขึ้นอยู่กับคิวที่ FC เกียรติแนะนำเพราะบางคนบางท่านนี่ขอเป็นข้ามวันเลยพิมพ์เข้ามาในไลน์แอดไลน์เข้าไปไลน์อย่างใดก็คือโทรศัพท์มือถือของท่านจะมีไลน์ท่านสามารถเมมเบอร์เนี่ยบอกพิมพ์ใส่ชื่อดีเจกาแฟสลานายก็ได้ดีเจนายบัดดี้ก็ได้หรืออย่างใดก็ได้นะครับดีเจกาแฟ0625962354เบอร์เนี้ยครับมันฟังสปอตโฆษณารู้ใจเพื่อจะบอก0625962354นะครับต้องเมมไปก่อนถ้ามาเมมนี่ไลน์มันจะมาเด้งขึ้นมาหรือมันมาขึ้นเนี่ยได้ก็ขึ้นละอ่อนลูกหลานคอแอดไลน์เป็นเพื่อนดีเจให้แม่กำให้พ่อกำนะฮะละอ่อนประเดี๋ยวเขาเก่งนะครับก็จะมีไลน์ทางสถานีหรือว่าแอดมินที่คอยจัดเพลงให้ท่านกับพิมพ์เข้ามาก็จะดึงเข้ากลุ่มนะตัวนี้มีกลุ่มมี 2-300 กว่าคนนะฮะที่ขอกันมานี่บางคนบอกมาขอละขอฟังพร้อมเปิ้นเพราะทำงานอยู่ช่วงบ่าย 2:00 นถึงประมาณ 5:00 นนะฮะแต่ละสถานี3ชั่วโมงเนี่ยเนาะมิตรเพลงก็ฟังกันได้จุใจนะก็จะมีการขั้นรายการทักทายกันว่องแต่เพลงเนาะถามว่าเน้นเพลงอย่างก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกทุ่งแล้วล่ะครับเนาะลูกทุ่งใหม่พ้องเก่าพ้องคละเค้ากันไปนะครับบางคนขอเพลง AI มาที่ AI ฮ้องบางเพลงก็มีบางเพลงก็ไม่มีนะเพราะว่า AI นี่มันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเพลงที่ใช้เทคโนโลยีนะมาสร้างขึ้นมาเนาะมันก็จะมาเป็นธรรมชาติเหมือนครับที่ทอดิฟังต้นฉบับลูกทุ่งได้นะครับลูกกรุงก็มีพ้องสตริงก็จะหล่นเข้ามาพ้องแนวชีวิตมันเหมือนนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งหลายคนอยู่บ้านบางคนอยู่สวนแล้วบางคนก็อยู่ออฟฟิศทำงานตัวก็ฟังใส่หูฟังก็เปิดข้าฟังสถานีที่แอปหรือทางมือถือมันจะมีอยู่เนาะสถานีวิทยุท่านจะฟังคลื่นไหนอย่างใดมันสามารถฟังกันได้ทั่วโลกเลยถ้าฟังมือถือนี่นะนะครับในแอปนะฮะกระทักทายกันเข้ามาอยู่ทักขันมาเมินเนาะบางท่านนี่นับเป็นหลายๆปีเลยนะเพราะว่าดีเจจัดหลายขึ้นมาก่อนแล้วก็เอฟซีก็ติดตามรันตัวกันมาเป็นแฟนคลับกันก็มีความสุขฮะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันทักทายกันมาเนาะมีเรื่องอะไรยังมาสบายใจยังได้ก็ปรึกษาหารือกันได้หน้าใหม่หลังใหม่ถ้ามันติดช่วงไหนดีเจว่างหรือเข้ามารายการก็จะอู้จะจ๋านะครับเป็นเพื่อนในคุณเหงาย่ำในคุณเหงาเราคือเพื่อนกับรายการเพลงจากกาแฟสระนายออริจินอลนะฮะออริจินอลสุดดั้งเดิมกาแฟสระนายไปกระดื่มไปกระกินว่ามันหอมชื่นใจกาแฟอย่างหอมแต่หอมมากหอมคืออึมคืนกาแฟสระนายสระนายนี่เป็นชื่อกาแฟนะนะมาอยู่10กว่าปีแล้วอยู่คู่พี่น้องมิตรเพลงแล้วก็ร้านค้าตามชุมชนตามหมู่บ้านหลายที่หลายทางก็จะมีกันหาซื้อที่ไหนมาได้ก็โดยตรงกับเดี๋ยวมันง่ายทำการหน้าบ้านทุกการเพราะเขามันมีหลายยี่ห้อหลายร้อยหลายพันยี่ห้อมันจำมาได้ก็โทรมา
นะ0625962354เกี่ยวเงินปลายทางได้ก็ได้กะกาแฟสลันไนอย่างใครดีเพราะว่ากาแฟสลันไนเป็นสูตรผสมสมุนไพรก่อนเปื้อนก่อนต้านเลยนะฮะก็คือเรียกว่าส่งไทยกระชายดำฮะสูตรกระชายนะครับเนาะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์สำคัญที่สุดนะครับเฮาใจกาแฟใส่พันธุ์ฝั่งเหนือของเฮาเองนะฮะอาราบิก้ารสชาติหอมกลมกล่อมพอดีนะครับสำหรับครีมนี่สบายใจได้เพราะว่าใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะสูญคอเลสเตอรอลและคนกลัวไขมันนะเพราะว่าหลายคนกลัวเป็นไขมันทรานส์อย่างเงี้ยครับว่าเป็นเจด้วยมันยังหวานที่ยาหวานสูญแคลอรี่เป็นโรคเบาหวานความดันกินได้ก็หมอห้ามกาแฟส่วนมากเพิ่นจะห้ามเรื่องทรีนวันหรือกาแฟที่มันใส่น้ำตาลทรายนะน้ำตาลฟุตโตสอะไรประมาณนี้ครับแต่ของเฮาอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำตาลใช้ยาหวานก็ปลอดภัยแต่ว่าใช้ยานะนะครับแล้วคนดื่มกินแล้วเป็นระยะเวลาสักเดือน2เดือนไปต้องพอเฮาไปใช้ยาว่าแตกต่างกันอย่างไรเนาะเนี่ยพุทธกินกันมาตลอดนะครับกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟสลานายแต่ชื่อสลานายนี่มี2สูตรสูตรกระชายดำนะฮะในวันเนาะเก้าอยู่วันแล้วก็จะมีสูตรเฮดลินจือนะฮะสูตรเฮดลินจือนี่ก็จะมีส่วนผสมของหญ้าหวานเหมือนกันแล้วก็จะครีมมะพร้าวเหมือนกันนะเพราะเราทุกสูตรจะเป็นนิยะครับแล้วข้อสำคัญกันสูตรนี้ก็จะแตกต่างสูตรเฮดลินจือนี่จะเป็นห่อเนาะนะครับถ้ากระชายดำนี่เป็นกล่องเฮดลินจือนี่จะเป็นห่อเฮดลินจือนี่จะมีส่วนผสมของใบแปะกล้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของจิกูหลานนะอยู่ในนี้ตัวหลายคนบอกโอ้ข้อท่าดีนะมีสมุนไพรหลายตัวนะครับสูตรเฮลินจื้อนะแต่รสชาติจะซอบลงมาหน่อยก็คือบอกเข้มตะใดนะก็บ่หวานมากนะสูตรนี้เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นฉันได้นะครับคนที่กินเจนะทั้งสองสูตรนี้เขาเป็นเจนะกาแฟสลันไนสองสูตรนี้ทดสร้างกันได้มีเก็บเงินปลายทางกับประเดี๋ยวเนาะสำหรับ FC หรือมุดเพลงที่ไหนอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายบางคนจะไปขายอย่างช่วงนี้นี่นะนะครับก็ลองมาแก้มาขายนะครับตุบกัดมีห้างเนาะหรือจะเป็นร้านซ่อมรถร้านตัดผมบาร์เบอร์นะเพิ่นจะมีกาแฟไว้วางขายอันนี้กาแฟยี่ห้ออย่างกาแฟสลันไนสูตรกระชายดำและสูตรเฮลินจื้อราคาเดียวกันนะอันนั้นเป็นกล่องถ้าสูตรเฮลินจื้อนี่ก็จะเป็นห้อนะครับเขาสามารถก็ไปเลือกได้เนาะสองสูตรนะครับจะไปกาดไปขายครัวในกาดไปขายพักขายไม้ไปวางไปขายได้เลยควบคู่กันเพราะว่า 80% ของนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยเพิ่นก็จะดื่มกาแฟเป็นส่วนมากตื่นเช้ามาขอกาแฟสักถ้วยเด้อขอเป็นกาแฟสลานายเพราะเขาได้รับรางวัลเราเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศคำว่า5ดาวนี่มันจะอยู่ๆจะรับได้ง่ายๆนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวบอกว่าเขาได้5ดาวสูงสุดแล้วครับ5ดาวเนาะการันตีที่โอท็อปนะของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลมากมายครับเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่กาเชียงใหม่แบรนด์ได้รับรางวัลนักและข้อสำคัญกาแฟเฮาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยนะครับของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ครับพี่น้องสบายใจได้นะนะครับฟังรายการเพียงม้วนๆแล้วอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายหรือว่าจะซื้อมาจิ้มนะกล่องเดียวส่งก็ส่งครับมีแค่ขนส่งก็มันก็มีนิดหน่อยเนาะนะ062ครับ062 596 2354เบอร์นี้ครับฟังสปอตบ่อยๆรู้ใจเพื่อจะบอกตลอดเลยนะครับสำหรับกาแฟสลันไนแล้วก็ฟังเพลงอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเพราะว่าบทเพลงนี่บางวันอาจจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาพ่องเพราะว่า FC เป็นคนแนะนำมาเป็นคนร่วมจัดเนาะวันไหนตอบทันบางไหนฮับทันก็จะบอกคือนะครับมีเพลงถ้าวันไหนมาตันเดี๋ยวก็ขอสุมาได้ว่าจัดมันผูกเนยนะครับเพราะเพลงมันนักกระแตเลยมีเพลงขอกันมาเนี่ยโอ้โหนะฮะทางเบอร์
ทางไลน์ เดี๋ยวมีไลน์ด้วย0625962354อ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทอนป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ช่วงนี้อากาศนะอย่างฮู้เนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนี่คือประเทศไทยแล้วฮะช่วงนี้อากาศเป็นไงฮะบางวันนี่ฮ้อนแต่ว่าและบางวันก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะหลายคนบอกโอ้โรคร้ายๆยังมาหายไปที่เนอร์ประเทศไทยนะก็แน่นอนนะฮะไปไหนก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนยิ่งไปโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยฮะคลินิกต่างๆเพื่อจะเน้นใส่แมสก์สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเดินทางไปที่ชุมชนแออัดเนาะการงานต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะครับมาเสียหลายเนาะสวมใส่แมสก์ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้สบายใจนะครับมันอาจจะฟืดหายใจมาออกพ่องมันก็มีฮะมันจะเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งผู้อยู่ใกล้แล้วก็เห่าด้วยถึงเพื่อนถึงตัวเนาะหัวช่วงนี้หลายคนบอกหัวนะครับบางคนตัวเองยังอาจจะรับเชื้อโควิดมาอยู่เนี่ยบางคนบอกหัวขั้นเนื้อขั้นตัวกันนะครับกินยามาล้างเจ็บหัวเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันแอบแฝงนะครับโรคไว้ก็เจ็บนะด้วยความห่วงใยครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปไหนก็เซฟตี้ไว้ก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยกินน้ำกินท่ากินข้าวในการชุมชนก็อย่าบ่นว่านะแกงร้อนช้อนกลางเนาะเอาไปการไปงานบางครั้งนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นหมู่อ่ะจ้อนใบเดียวอ่ะเปลี่ยนกันเรียกว่าตักอยู่หั่นนะครับอันตรายแล้วก็ไปจุ่มในแกงมันก็เชื้อโรคทั้งนั้นแหละครับมันง่ายจริงมันเป็นกันเองแต่ว่ามันปลอดภัยฉะนั้นเมาครับเนาะเอาด่านใครกินแบบนั้นเพื่อนเอาจ้อนเพื่อนไปแก้ไปกินแล้วเพื่อนมาสวกมาตำไว้ที่ในแก่งด้วยนะเขาคงมากล้าเสี่ยงกันนะฉะนั้นมันเปื้อนฟุ้งเนี่ยครับมันต้องเสียหลายขี้เหล้าเห็นนะครับโอ้ยแดงหมู่บ้านกันนะตัวพ่องเพื่อนพ่องนี่นะมันม่วนเนี่ยบางคนบอกขี้เหล้าหลวงมันไม่ได้กินด้วยกันนะแก่งถ้วยเดียวนะลาบถ้วยเดียวลู่ถ้วยเดียวเนี่ยจ้อนใบเดียวเปลี่ยนกันอมกันกราบอยู่นั้นนะโอ้มันพื้นเมืองขนาดเป็นกันเองแต่ที่ไหนได้นะเชื้อโรคมันมาไว้หน้านะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะแกงร้อนช้อนกลางเป็นบอกล้างไม้ล้างมือสะอาดนะอาหารการกินข้าวเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวนึ่งกองเดียวกันโจ๊กกันอยู่อันนี้นะโอ้นะครับมาได้ครับต้องขอไข่ของมันนะครับดูแลสุขภาพก่อนเบื้องต้นนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนครับบัดนี้ประมาทครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอากาศนี่หลายคนบอกโทรมาเป็นวัดเป็นเมื่อยกันลงหมอลงยานี่ไปกันแต่เลยมือใบยางเหลือๆนะนะฮะการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะมากแต่มันพอดีนะครับพอดีหักโหมนะครับต้องดูอายุตัวเนาะดูแลน้อยนึงออกกำลังกายวันนึงอย่างน้อยก็ได้สักสามนาทีก็ยังดีเนาะแต่มาหักโหมนะครับเนาะจะเป็นตอนเช้าตอนแรงกันนะเนาะแล้วไวสวอเข้าไปกับข้าวเหนียวข้าวนึงนะครับลดเลิกละได้ก็ดีแล้วครับมันมีแค่แป้งเนี่ยโอ้หลายคนเป็นกัดนะกดไหลย้อนตัวนี้มันฮิตแต่เลยนะเมื่อคืนเนี่ยกัดบางคนนี่กินข้าวมันแรงค่ำไปมาพอบางคนมากินกันเมื่อคืนนะจมูกผมหลายคนแล้วถ้าเขามาแจ้งอย่างวันหนึ่งเอาถ้าคืนฟันไล่ฟันหันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่นแหละครับลมมันมาตอนเขาหลับกลายเป็นฟันไล่พีอัมง่ายอย่าประมาณนะกดไหลย้อนต้องระวังนะครับเราก็ดูแลเสียใจข้าวเหนียวข้าวนึ่งนี่นะครับเรื่องได้ก็นะเขากินมาตั้งแต่น้อยแล้วนะมันมักมันไปแล้วใจได้ยิ่งกินลาบไปนั่นแหละคนบอกมันต้องไปข้าวนึ่งกะไม่มีแล้วใจเหี้ยก็มันเหมือนกินเมื่อวานน่าจะเป็นคาบมื้อมาเช้าหรือมาตอนนี้ได้อยู่แมลงนี้เว้นเนาะจริงๆแล้วแมลงนี่กินข้าวข้างน้อยหรือมากินได้ก็จะดีเอามาละคนไม่ใช่พระไม่ใช่ตุ๊หรอกเห็นต้องกินข้าวน่านอนมันรับนั่นแหละครับความเคยชินเราบางคนเนี่ยโอ้เล่นดนตรีมารอบเด็กสมัยก่อนผมเขาเป็นน้องตีปิ๊กเข้ามาตีหนึ่งตีสองต้องมากินนะมานอนหลับรับอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับไปกินข้าวเมื่อคืนรอบเดียวนี่นะดูแลสุขภาพกันโดยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะด้วยความห่วงใยครับกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายบัดดี้รักคุณนะครับกาแฟที่หลายคนดื่มนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรสลานายออริจินอลสูตรดั้งเดิมสลานายมี2สูตรกระชายดำและก็เฮดดิ้งจือแต่ตอนนี้หลายคนมาชอบดื่มกาแฟดำเขามี2สูตรเนี่ยมีกาแฟดำ 100%
นะครับนี่คือครูนาย Black Coffee อันนี้แบบผสมอย่างนะฮะสักอย่างแต่เป็นสูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้าหลายคนชอบนะครับก็ไปผสมคนเดียวบางคนก็ไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งคนเดียวเติมครีมไปเติมนมอันนี้บ่ว่ากันนะครับแต่เป็นห่อนะครับเนี่ยห่อหนึ่งมี32ซองครูนายBlack Coffeeนะครับก็1ห่อกระทรงค่ะเก็บเงินปลายทางเนาะนะครับเพียง225บาทจากราคา450บาทเหลือ225บาทครูนายBlack Coffeeหรือจะเป็นฟังดีนะกาแฟดำผสมสมุนไพรอันนี้คือ Nigo Black Coffee Nigo นี่กับกาแฟดำเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ซองน้อยกว่าครูนายเพราะครูนายนี่จะมี32ซองนะเพราะไปอาราบิก้ามันมีสมุนไพรแต่ Nigo Black Coffee นี่จะมีถังเช่ากระชายผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองนะที่หลายคนบอกโอ้ช่วงโควิดนี่เซาะกันแต้ๆเลยนะข้าวตองหรือว่าภูเขามาอยู่ในสันสกัดมาอยู่ในกาแฟสุดพรีเมียมได้รับรางวัลพรีเมียมคือไนโก้นะฮะอันนี้จากกล่องหนึ่งนะจากปกติราคา430บาทตอนนี้จัดโปรพิเศษแล้วครับเหลือเพียง350บาทนะฮะ350บาทแต่ตอนเนี้ยนะจัดโปรเนาะ4กล่องฮะ 1,000 กับ50บาท4กล่องเจ้าคะกับนายบัดดี้ก็ได้นะครับ4กล่องเหลือเพียงจากกล่อง350เนาะถ้า4กล่องจะเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้ชูใจแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ชอบนะนายโก้ Black Coffee นะครับหลายคนบอกมีพ่อแม่เนี่ยมาค่ำมาคืนมานอนมาหลับคุกครับยังยายกระดายลืมแต่ลืมว่าคนทั้งคุณแกนะมันพ่ออย่างนะครับเสริมอาหารเสริมเป็นทั้งเลือกซีซามินงาดำซีซามินงาดำของเฮานะครับไม่ใช่ยาเนี่ยมันจะยาเพื่อกระตือบอกว่าเสริมอาหารเสริมกระปุกไม่ละกระปุกหนึ่งมีทั้งหมด60แคปซูลนะฮะกินตอนได้กินตอนแมลงนะหลังเข้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนกินแล้วสักบึ้ดแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มเพื่อกระลับบางคนก็รับเด็กหน่อยก็บอกว่านะครับแต่ก็กินไว้ก่อนช่วงแรกนี่สี่แคปซูลนะครับหลายคนกินแม่เจ้าสองแมลงสองแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป็นมื้อเดียวเนาะมันจะได้วัดผลนั้นผลดีมันช่วยยังนะครับอาหารเสริมอาหารก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะทำให้รับง่ายสบายรับลึกนะครับหลายคนบอกมันปัจจัยยานะฮะเซซามินถ้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชไปหาจากคุณลูกหลานไปเสิร์ชไปหาเรื่องราวของเซซามินในกรรมเนี่ยแต่เขามาได้เป็นรูปแบบของน้ำมันนะครับเขาเป็นเซซามินนะชนิดผงแต่อยู่ในแคปซูลนะครับอยู่ในแคปซูลนะฮะเซซามินงาดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจากกระปุกหนึ่งนะครับราคา300กว่าบาทตอนนี้เหลือเพียง199บาทฟังมาพีทครับ199บาทซื้อเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่1กระปุกกระส่งเก็บเงินปลายทางแต่จะมีแค่ขนส่ง30 40แล้วแต่พื้นที่เนาะนะเพราะถ้าอย่างใดมาเฮามีค่าส่งเนี่ยก็ส่งกระปุกขึ้นไปกันคือพ่อมันขวดให้แม่มันกระปุกนึงเนี่ยนะอันนี้จะได้ราคาเพียง398บาทมันมีค่าส่งละนะเก็บเงินปลายทางเหมือนกันเซซามินงาดำนะครับพี่น้องสนใจอยากหูเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้062 596 2354 062 596 2354เบอร์เนี้ยครับฟังบ่อยๆเราจะมีบทเพลงม้วนๆเพราะๆที่ FC แนะนำขึ้นมาได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆนะครับกันในภาคบ่าย

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: ุณนะครับ
1: สำหรับ FC แฟนคลับแฟนรายการ DJ หรือว่านาย Coffee Music หลายคนก็บอกว่า DJ นายกาแฟเอาที่สะดวกสบายนะที่พ่อแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆสะดวกเนาะบางคนก็คู่นายบางคนก็ใส่ไปเต็มฟอร์มเลยคำนายดีเจคำนายนะบักคำนายเพราะว่าดีเจจัดรายการวิทยุมานี่ร่วม10กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยสถานีวิทยุชุมชนนักนักลิงไปไกลนะฮะหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางภาคอีสานก็เลยมีสัญญาณมีเสียงจากแฟนคลับ FC ที่ขอฟังมาจากอีสานพ่อก็มีสมัยก่อนลิงไปหลายที่ขนาดเพราะวิทยุมันนักแต่ประเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือน้อยลงเนาะเพราะว่าสถานีก็กสทช.เนี่ยเข้มงวดต้องทำตามระเบียบโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้ครับฉะนั้นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเราก็ต้องอู้เรื่องเสริมอาหารอาหารเสริมจะไปอู้เป็นยาจะไปอู้ไปรักษาไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลของกาแฟสะระนายเนี่ย FC แฟนคลับตัวแทนรู้จักกันมาเมินก็จะเข้าใจว่ากาแฟสะระนายเป็นสมุนไพรเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วที่เป็นโอท็อปและได้5ดาวระดับประเทศเนี่ยเขาเป็นผู้ริเริ่มนะในโครงการของทั้งโรงงานสังกัดสำนักงานเกษตรเพราะว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้เข้มแข็งอันนี้สำคัญกระทรวงมหาดไทยก็สนับสนุนมีการคัดสรรทุก2ปีและเฮาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่รับ OEM รับผลิตให้หลายเจ้าก็เลยได้รับระดับ5ดาวระดับประเทศนะฮะดาวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการเชียงใหม่แบรนด์ฉะนั้นพ่อแม่นะพี่น้องก็ภูมิใจเนาะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชุมชนให้เข้มแข็งท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนโมบายมาเกี่ยวว่าเฉพาะโรงงานวิสาหกิจชุมชนบันทลักษ์แห่งโดงอย่างเดียวที่ได้รับการสนับสนุนก็จะเป็นตัวแทนหรือว่าโมบายที่เพิ่นรับไปเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกไปขายต่อเนี่ยทำให้เพิ่นได้อยู่ได้กันโอ้โหหลายร้อยหลายพันกว่าชีวิตนะฮะที่เพิ่นเป็นตัวแทนทำมา10กว่าปีเนี่ยมีหลายภาคหลายที่ด้วยถ้าโฆษณาออกสถานีวิทยุนี่มาหวาดประหวายครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเพิ่นว่าเพิ่นไปขยายไปฮะต่างอำเภอบางครั้งดีเจยังบอกโหเลยว่าไปขายที่ไหนพ่องก็เพิ่นจะโทรจะเข้ามาแล้วเพิ่นฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะฟังรายการดีเจนายบัดดี้หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกเนี่ยพอฟังได้ทั่วโลกกันมันเป็นวิทยุออนไลน์ตัวนอกจากสถานีหลักแล้วก็ออนไลน์เนี่ยฟังกันในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วบางคนขอลิงก์ไปในเวลาเข้าสวนเข้าให้ฟังในมือถือก็ได้ยิ่งบางคนสะดวกใส่หูฟังแล้วฟัง สถานีวิทยุได้ชัดแจ๋วเลยเนาะออกสัก4ชั่วโมงมาเกี่ยวเวลาไหนแต่ถ้าออกขึ้นสถานีวิทยุลีมีสุขเชียงใหม่เมืองงามวิทยุมันเขินวิทยุต่างน่านต่างลำปางพวกหลายที่หลายต่างเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงเนาะเป็นต้นไปจนถึงพวกนั้นประมาณห้าโมงสามชั่วโมงบางทีแล้วมาเขินแหมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆฝูงๆนะฮะก็ช่วยลิงก์ช่วยออกรายการไปต่างละปูนต่างหลายที่หลายต่างฉะนั้น FC หรือว่าแฟนคลับของดีเจก็เลยมีนักต้องขอโทษนะฮะตอบประวัติประวัยบางครั้งเพลงขอวันนี้อาจจะไม่ได้ตันได้ฟังเพราะว่าแอดมินต้องตั้งไว้ฮือแล้วก็เปิดฮือบางครั้งมิดเพลงผมเข้าใจเนาะโอ้จะฟังวันเนี้ยขอเป็นเพลงแรกเนี่ยมันเริ่มบ่ายสองโมงอาจจะเลทไปนิดหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาหัวม้วนก็ฉะนั้นเพลงก็อาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักคำอาจจะเป็นเพลงที่สองที่สามหรือว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนรายการเข้าก็ได้นะเพราะรายการเขา

นนี่ขี้ข้างไปแล้วครับเซาะปะปะแปะน้องขูดขึ้นมาอาจจะโซโซซ่าๆพ่องมันเก่าเก็บบางเพลงกับเพลงใหม่เกินไปแต่เพลงตอนนี้บอกค่อยเปิดแต่ใดคือเพลง AI นะเพราะมันเอาของเปิ้นไปแปะบางเพลงบางคนนี่เอาไปลุเลยจังหวะก็น่วงตกจังหวะเนี่ยทำนองกับเพี้ยนก็เลยอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันหัวใจธรรมชาติเนาะเป็น AI นะครับดีเจก็จะคัดสรรเอาเพลงที่มีคุณภาพที่ FC แฟนคลับเพราะว่ามีมิตรเพลงหลายเพศหลายวัยตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวนะฮะที่ทำงานฟังนะครับโรงงานแล้วก็มีวัยรุ่นนะฮะเด็กค้าแค่เนี่ยมาฟังขอเพลงทันสมัยหน่อยนะครับบางคนก็สวอยู่กับบ้านทำการทำงานเนาะอยู่กับบ้านบางคนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านนะครับฟังจากวิทยุลูกหลานบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เฮ้อแต่ขอเน้นเป็นรุ่นปุ่มกดเล่นไลน์มาได้บางคนนี่เล่นไลน์ได้ก็จะส่งไลน์มาเป็นกลุ่มเป็นอย่างแต่ต้องระวังบางคนถ้าเล่นมาเป็นก็เผลอแก๊งมิจฉาชีพหรือว่านอกจากมิจฉาชีพแล้วก็จะมีพวก18มงกุฎแฝงตัวเข้ามาในมือถือแต่ถ้ามันมีเงินไว้ในหั่นก็มามีปัญหาครับเนาะแต่ถ้าคือปลอดภัยกับเล่นนะครับมันต้องเอารหัส ATM หรือว่ารหัสธนาคารไว้ในมือถือนะอันตรายนะครับอย่างผมบอกว่าบางครั้งผมมาขอซื้อมือถือเก่าใหม่เอากระทะเอาไข่มาแลกนี่มาดีไปแลกมาดีไปขายเครื่อง100 200นะเพราะว่ามันมีซิมหรือว่ามันมีชิปข้อมูลเก่าที่ฝังไว้ในเครื่องนะถึงแม้จะรู้ก็จะสามารถไปกู้ข้อมูลเก่าของท่านไปความลับอยู่ในห้างแต่เตี้ยมาหัวเนาะเมมเบอร์ธนาคารเอาหูลูกหลานเล่นลนไว้ในห้างมันดูดไปเลยนะครับข้อมูลความลับนี้มีหลายคนก็สลับไปมาต้องเอาไปนะครับมันไม่ได้มากี่ตังค์หรอกมาคุ้มเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าทางที่ดีก็ฟังจากวิทยุปลอดภัยแต่คนเฒ่าคนแก่ท่านสวที่อยู่บ้านก็ลูกหลานมาอยู่หรือว่าไปทุเลาะเนี่ยละเฮ้ยพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวว่าใจกันมาได้หันหน้ามาหันใจเหมือนบ้านนะครับแฝงเข้ามาเพื่อนบ้านก้าอย่างที่ปลอมตัวเข้ามาก็ต้องระวังนะครับเพราะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้มันภายใกล้ตัวแล้วภาวะเศรษฐกิจนี้ต้องระวังวันนี้เปิดประตูให้เข้ามาในบ้านอยู่กัน2ต่อ0ถ้าเกิดมีละอ่อนเนี่ยคน2คนมันจะช่วยเหลือได้แล้วละอ่อนน้อยมุขี้มีดังอย่างถ้าเกิดอยู่กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันเข้ามาขี้แตงมาขายยามาอู้นั้นนี่คือจีมือกินไปสลัมนะสลบไปเลยก็เข้าไปค้นของในบ้านได้ทั้งให้ดีนะครับล็อกกุญแจแล้วมาดีไปเข้ามาเวลาผ่านมาเอิ้นมาอย่างจะแปลงไฟเฮ้ลูกสาวหลานสาวโทรมาแล้วนี่แม่เปิดถือกำเอามือถือยื่นนื้อบางครั้งเป็นเสียง AI ที่มันปลอมดัดเสียงลูกเสียงหลานเหมือนเลยครับอันเดียวกันเลยมาเจอพ่อเขานี่กันฮะหน้าตากับแม่นะพอโทรมาลูกหลานจะแต่มาแจ้งสกรรมมาได้สร้างไฟโล่ยอ่ะมาดีเปิดไปเข้าบ้านมาด้วยความห่วงใยต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับยุคนี้สมัยนี้โดนกันหน้าครับโอ้แล้วผมจะอ่านข่าวนี่มีรายวันเลยอ่ะพระดีเจสมัยก่อนก็อ่านข่าวหูหมดเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมารูปแบบไหนนะครับ18มนุษย์ทองคำมันยังการ18มงกุฎมิจฉาชีพนะครับทำได้ใช้ทุกอย่างจุหลอกเนาะมาหูผลประโยชน์อย่างใดเจ้าอีใดผมก็ยังงงบางคนที่โดนกันนะฮะเสียอกเสียใจกันมาเจอมาหลายคนมาปรึกษาหลังไมค์ FC ผมนักเลยมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับจะไว้ใจไผ่นะครับบางครั้งเนี่ยของดีของถูกของมาได้ไม่ค่อยมีในโลกนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะเป็นการจุการลอกการล่วงกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอามีความจริงใจซึ่งกันและกันห่วงใยเนาะมีอย่างกับปรึกษาหารือกันได้นะครับวันนี้ดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจนายกาแฟคนนี้นะอาจจะอุ่นยาไปหน่อยเพราะว่า FC ก็บอกไปขายครัวนักเถอะไก่ละ นะผู้แชร์กันพ้องก็เตือนกันมาได้ฟังกันมันก็เตือนเนาะก็เดี๋ยวบางวันดีเจไปพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอในสวนลำไยช่วงนี้นะครับเนาะหลายที่หลายทางของ FC ที่ใช้การเกษตรของเฮาก็คือพืชมงคลพญาจังหลวงชนิดน้ำเข้มข้นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มได้เลยใช้กับทุกอย่างไม้ยืนต้นมาว่าพืชผักสวนครัวนะตลอดถึงไม้ดอกไม้ไผ่ดับลำไยองุ่นเงาะลิ้นจี่หอมกระเทียมโอ้กุฏิกุต่างแล้วปนใจกันมา10กว่าปีละผลผลิตเป็นที่พึงพอใจนะฮะได้กำไรและราคาตอนนี้ก็ถูกเพราะเป็นพิเศษจัดโปรด้วยเพราะพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยเขาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นสาลายสไปรูลิน่านะครับก้นบ่อที่เขานำมาทำเป็นสารสกัดเข้มข้นผสมผสานกันถึง

ข้างคาวนะมูลข้างคาวแล้วก็มีหลายตัวที่จำเป็นกับอาหารรองนะอาหารเสริม NPK นี่อยู่ในปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างที่พี่น้องจะใช้บางคนจะใช้สูตรเสมอสูตร15 15 15เนี่ยครับหรือหลายคนก็แล้วแต่ส่วนเจ้าของเพิ่นเข้าใจเพิ่นก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็เอาเพิ่นบางคนไปใช้ทั้งหลวงไปฉีดพ่นทั้งใบทั้งพุ่มแต่ปีที่2ที่3เพิ่นลดการใช้ปุ๋ยบางส่วนนี่นะบางปีแทบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะเพราะเฮามันมีกูอย่าง NPK มันยังอยู่ในดินเหมือนครับหลายปีไม่ต้องกลัวนะจะนั่งเหมือนกันพืชก็ต้องการอาหารเสริมแต่ของเฮามีครบครับพี่น้องใช้พืชมงคลไปใช้จังหลวงไปแล้วก็บดีไปใช้ฮอร์โมนยี่ห้ออื่นมันตีขันได้บ่ได้เปลืองของเฮาประหยัดที่สุดละนะครับยาฆ่าเพี้ยฆ่ามันแรงต้องใจก่อนถ้ามันมีนักที่พี่น้องเกิดใจกับใจได้ผสมก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใจของเฮาแล้วพืชแข็งแรงก็โรคภัยแค่เจ็บก็ค่อยมีเหมือนคนเท่านี้แหละครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะราคาก็พี่น้องฮู้กันแล้วเนาะเก็บเงินปลายทางกันนะขนาด1ลิตรจาก450บาทตอนนี้เหลือเพียง390 มันมีที่ไหนแล้วครับ390เก็บเงินปลายทางนะครับสั่งกันเข้ามาได้พืชมงคลมายาจังหลวงได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ารุ่นแกลอนใหญ่นี่นะครับก็คือ5ลิตรนะ5ลิตรนี่นะครับจากราคาเดิมนี่ 2,000 ปลายพุ่นนะครับเนาะ 2,500 บาทเอาขายก่อนนั่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นกำไรให้กับพี่น้องชาวเกษตรของเราเหลือเพียงกระป๋องละ 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแล้วยังมาพอมีแถม3กิโลน3ลิตรนะนะครับ3ลิตร3กิโลนนะฮะเป็นเงินเท่าไหร่ละฮะเพราะเป็นเงินเป็น 3,000 บาทกันเนาะแต่เขาขายเพียง 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางครับสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะครับตอนนี้ก็มาฟังบทเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะFC ก็บอกอู้นักละไปละคือเตือนกันนะครับตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่ FC แฟนคลับแฟนรายการแนะนำกันมาทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหลังใหม่เชิญรับฟังครับ

0: านก็อยู่กะ
1: รู้ใจอย่างมึงฟังยังไง
0: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
1: ก็เอามึงว่านะกะรู้มาถึงมาชอบตอน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354โทรเลย

ช่วงหลังจากกินคณะข้าตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งคลื่นเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางคลื่นก็ถึงพ้นนะครับห้าโมงหกโมงเพราะออนแอร์พร้อมกันหลายสถานีเนาะขอบคุณมิรัฟแฟนการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดขึ้นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ครั้งนะข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ครั้งนะข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนั่งตายย้อนครับเพราะว่าอย่างนี้หนังต้องมาตึงเนาะเคล็ดลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะพี่น้องจะอยู่ทั้งสระบี้นะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ทั้งสันปะตองห่างดงต้องเสี่ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุณหลปูนนะฮะก็92นะฮะ .75 เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นวิวบ้านเขินนะฮะดีเจแอนนานะครับหลายที่หลายทางนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตอนลำปางเนาะพี่น้องจังหวัดน่านพี่น้องที่อำเภอลี้เนาะก็ฟังที่ลี้มีสุขแล้วแต่นาสถานีเพิ่นจะเอาปอดีเจไปออกขึ้นไหนมั้งวะแต่ละวัน FC ผมมิดเพลงกับไหลซอกหาบางคนก็โทรมาถามแอดมินเนาะไหลก็มาว่านี่ออกขึ้นไหนใหญ่ๆนะครับเสือกกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เพิ่นสมัครเข้ามาก็โอ้โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะฮะ062นะ596-2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินจะฮับไว้062-596-2354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนะนักขนาดเลยได้บุญโมทนาสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็ทางราการนะครับถ้าไปได้เข้าหน้าใหม่ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนาะวันไหนมีเวลาดีเจก็แวบเข้ามาจะรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเตื้อขึ้นดอยไม่ค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ไม่ได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลี้นะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้าบ่เข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเพิ่นก็จะส่งให้ดีเจและห้องทางห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงให้เนาะเพราะมิดเพลงอาจจะมีเพลงซ้ํากันนะเพราะว่าโอ้เพลงที่ฟังต่อว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทํางานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใช้บริการแล้วประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดอะไรที่
บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนก็นะครับโอ้ยยังไงเนี่ยมันมาไหวแล้วอีนะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดนิมสกรรมก็จะเปิดให้ฟังเนาะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะก็แน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจไม่ค่อยได้เข้าหน้าไมค์ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการโทรมาเดือดหรือผมว่ายังละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับมาใช้บริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกระแปงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดแจ้ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะถามว่าเนี่ยบริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแจ้ช้างนะฮะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้หัวเนาะทั้งทุกที่แล้วนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าอำเภอสัมปะตองก็แน่นอนครับเยื้องๆกับทีมคลินิกของคุณหมอยุพาสัมปะตองใกล้กาดมะจำรงนะครับลำพูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ห้านโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี่นับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับ นะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้กันวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้เอิญในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังว่าเขาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสระในสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดศูนย์เนาะแคลอรี่แล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาหร่ายสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลินเนตนะกาแฟสระในกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสูตรเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอบมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสูตรเห็ดลิ้นจือถ้าสูตรกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่อมกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปขลับทำงานไปด้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกันเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับหลายคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำ Black Coffee ขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกนะครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์นะว่าจะเป็นเจียวกู้หลานแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำ Black Coffee แต่หลายคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้ก่ะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมเนี่ยครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปรนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เชื้อกุหลาบอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษพิเศษอยู่เนอะกาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนาย Black Coffee เนาะเฮ้ยยังต้องเป็นครูนาย Black Coffee เพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้ากาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนี่ไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมีสองสูตรนะครับมีไนโกและครูไนราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือน8 2วันหรือว่า8ได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทเนี่ยเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปแน่ฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อตัวเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นู่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือพันกับ50บาทนะสอบถามกันเข้ามานะฮะตั้ง062 596 23 54 062 596 23 54ทั้ง2สูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรนายโก Black Coffee กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะฮะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆ สูตรสลานายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี่ยเนาะดีเจนุ่งเล็กขวัญใจของพวกท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่
ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม่วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ0625962354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์

ติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีรับแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก่อนยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสถียรไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสถียรเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเฮานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเขาอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยไปเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนหอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะและโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งเพื่อนะฮะปลาไม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนรักขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายต่างกาถางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ่องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านประพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดทางดงแล้วชงมาเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับทั้งกาดลากหลายที่ทั้งกาดปลาเดือน้องสาวเพื่อการยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ทั้งบุญนะครับหลายที่หลายต่างทั้งละปูนทั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็นสิบปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับหมุนรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เอามาใช้ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเขาเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเขาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระจายข่าวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้โหจากถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเ จ้าขุนบุญนายเพิ่งกินกันตอนนี้เฮาได้นะกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซังเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาทาง0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกับกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันบาดเต้าบาดตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี้คนกับทำบุญนะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระนาย

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ่วมพูดถึงคำว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกจะเพลียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอลำมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่กาดอินทรหลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยสาขาอยู่ที่กาดอินทร

จังนิคมอุตสาหกรรมนาทางสันประฝ่ายเพื่อนนะครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าสางเนาะตอนนี้เขามีอยู่สองสาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเรียกกันถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวให้ฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีและคนเพิ่งมาเปิดฟังนะฮะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะเราไปได้รับสายกันเมินเลยก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการในกาแฟนะในกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสูตรเอ๊ะมันอย่างไรนะสูตรประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสรนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะและข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะฮะจะคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำตัวแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของประจายจะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกรองสีชมพูของประจายกรองสีดำทองอีกอะไรกันเด้อซองสีทองของไม่ยิงสุภาพสตรีกรองสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะครับมาจากกาแฟสระนายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่า OEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เฮาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่062 596 2354062 596 2354เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนดาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถวข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหันแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหันแก้วไข่กับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหันแก้วบ้านการไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจานบ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวบมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านไอ้หนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านป่าไผ่หมู่7เข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

0: Karena ini mira ferekan. Pikir juga perkan pring.
1: Jadi jadi sebaik.
0: Naik kopi rak kun kun kap. ช่วงเวลาบ่ายสองโดยประมาณนะฮะบางที่ก็ถึงโน่นนะครับห้าโมงเย็นเนาะสามชั่วโมงแต่บางที่อาจจะสองชั่วโมงและสถานีเนี่ยเอาออนแอร์พร้อมเดียวกันเลยอาจจะสัญญาณมามีสถานีอาจจะปิดก็ไม่ได้ฟังแต่ต้นฉบับหรือหมายความว่ามาสเตอร์นะครับที่ดีเจจัดเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพราะคือเติมมิดเพลงเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันไม่ได้ทักทายกันมันง่อมเนาะบางคนว่าขอได้ฟังเสียงก็พอละดีเจนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีบางคนบางท่านนะครับมิดเพลงมีทุกรุ่นทุกวัยเนาะวัยเซรุ่นเด็กๆพนักงานคาแคร์หรือหลายที่หลายทางที่เป็นโรงงานทำนะฮะทำกระเป๋าผ้าม่านเนี่ยนะสาวสาวผ้าม่านและท่านสวนะมีกิจกรรมทำการทำงานกันนะผู้สูงอายุหลายที่หลายทางบอกทำงานอยู่เนอร์กลุ่มสตรีแม่บ้านหลายที่หลายทางทำงานก็ได้ดีเจได้เพลงนี่แหละปีนเพื่อนคือเพื่อนจะมีวิทยุมาเรียกมอนิเตอร์เปิดฟังตลอดมาเลยมาไหลไปไหนละเนี่ยฟังเนี่ยเพราะเพลงนี่หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าดีเจเนี่ยจำตามคำแนะนำของ FC ที่แนะนำกันขึ้นมาหมายความว่าครับหมายความว่าบางที่เนี่ยเพิ่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเพิ่นไปได้มีโอกาสได้เล่นมือถือได้เล่นโทรศัพท์เนาะบางที่ก็สัญญาณเน็ตมามีก็เลยไปได้เล่นไลน์ไปได้เล่นTikTok Facebook กับมัวทำการทำงานพระเจ้านายหรือบางที่เพิ่นเข้มงวดยิ่งโรงงานเนาะอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรกะดีนะฮะอย่างอันตรายเพิ่นบ่ขึ้นเล่นมือถือครับโดยเฉพาะไอ้หนุ่มโอ้โหต้องวิศวกรหลายคนท่านฟังดีเจก็โทรมาถามโทรมาขอเพลงกันคือกับมิดเพลงที่อยู่ร่วมกันมากับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศใครๆก็หุ้นจักใครๆก็ดื่มใครๆก็กินกันบอกว่าโอ้โหกินกันมานานแล้วสำหรับกาแฟสลานาย

สถานะ5ดาวเฮาได้5ดาวของกระทรวงมหาดไทยและได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์และข้อสำคัญเฮาได้รับรางวัลกาแฟพรีเมียมเมื่อมาเมิดมานี้เนี่ยฮะโน่นะครับสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ยาเนาะเครื่องดื่มกาแฟสูตรดั้งเดิมสลานายครับออริจินอลผสมกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสปรายลุยนาวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลิเนตแล้วก็สำคัญนะจ๊ะครีมจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลหลายคนเป็นความดันเบาหวานนี่เป็นห่วงหมอห้ามกินกาแฟเพื่อนห้ามกินกาแฟที่มันทรีอินวันที่มันมีพวกครีมไขมันทรานของเฮานี่ศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ก็คือมันมีน้ำตาลแต่มันยังหวานนะหวานจากหญ้าหวานสกัดเฮาทำเป็นเจ้าแรก10กว่าปีแล้วฮะหญ้าหวานเนี่ยนะหลังจากเฮาทำได้ขอยอได้ก็หลายบริษัทหลายที่หลายแต่หลายยี่ห้อก็ทำกันแต่เฮาเป็นออริจินอลต้นฉบับหลายคนก็ฮู้ก็ทราบเนาะดื่มกันเป็นประจำสำหรับกาแฟสูตรดั้งเดิมสลานาย5ดาวราคาก็บ่แพงเกินไปนะพี่น้องดื่มได้กินได้สูตรเฮ็ดลินจือแดงก็เลยความนิยมเพราะว่าจะซอบนุ่มกว่ากระชายดำเพราะกระชายดำจะเข้มข้นไปหน่อยนึงหลายคนชื่นชอบเพิ่งก็ต้องดื่มกระชายดำสำหรับเฮ็ดลินจือนี่ก็จะมีของผสมด้วยใบแปะกล้วยที่ท่านรู้จักดีสมุนไพรแล้วก็ยังมีเจียวคู่หลานหรือว่าปัญจขันดอกคำฟอยนะฮะก็แน่นอนนะทุกอย่างใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใช้ยาหวานทุกสูตรเลยสำหรับกาแฟสลาไนทุกสูตรขอบคุณแรงใจนะที่ขอมาทาง0625962354เบอร์นี้ครับพิมพ์ลงไปแล้วก็เมมชื่อไปรายการดีเจนายคอฟฟี่เพื่อนดีจากกาแฟสลาไนจะขึ้นไลน์ท่านก็สามารถขอเพลงได้ในไลน์เนาะชัดเจนกว่าเบอร์โทรหน้าไมค์กันแล้วกัน0625962354เรามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็อู้เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆและเรื่องราวของบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อลูกเครื่องรถยนต์และก็ที่ดินต้องบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจนะฮะฟังสปอร์ตนะเราจะมีเบอร์โทรให้ฟังเนอะนะครับตอนนี้ฟังเพลงม้วน

ี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 596 2354 062 596 2354ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

นี่ยฮะมีความสุขนะครับ FC ทุกท่านมีรับแฟนรายการกับการทำการทำงานกาแฟสักถ้วยนี่ฮะเพื่อความสดชื่นแล้วกับพี่กระเป๋ากาแฟปัจจัยยานะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นโอท็อปพรีเมียร์แชมเปี้ยน5ดาวระดับประเทศหลายแบรนด์หลายตัวยาวนานครับ18ปีหลายคนหลายท่านไปอยู่ที่ไหนบ่ฮู้มาได้ยินเนี่ยกาแฟสลาแหน่เนี่ยเป็นโอท็อปครับเขาเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งลูกไร่และพี่น้องชาวบ้านที่มีงานทำกันเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัลเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่แบรนด์นอกจากนั้นได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยสบายใจได้ครับและประเมินที่ผ่านมาเขาได้รับเป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของพันธรักษ์เฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสลานายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเขาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่หั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนหรือก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเฮาเรียกว่าสำนักงานของเฮาและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คืออินแพคเมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะหน่วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเฮาเข้าไป10กว่าปีครับพบปะมีรับรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเฮาเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโหแผ่วภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองเนาะดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ของดีเจไนคอฟฟี่ไนกาแฟนะครับบางคนก็ของ AM เขาจะมีกาแฟไนเอ็มออกสู่ตลาดแถวบางมุมนี่แหละฮะของอย่างใดก็ได้ครับดีเจอยู่กับมีรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจเป็นนักหน่อยแม่มันพอมันหอมมาเออทำงานนางตายย้อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยหนึ่งหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสลานายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายจนทนมาได้นะนะฮะพันชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคากระป๋าแพงผสมกระชายดำแลมสูตรหนึ่งกับสูตรเฮดลินจือก็ผสมเฮดลินจือทุกสูตรเราใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลยาหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรคอเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้อกินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพวกมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมินเป็นสิบปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะ
พืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวงของเขามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรตัวเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นั่งนักในบนใจกันนักซื้อกำเป็น450ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเฮาซอมเอาผลิตแบรนด์ขึ้นเปิ้นเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเฮาเองนะครับพืชมงคลประชาชนหลวงสอบถามกันเข้ามาได้เอาอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนก็บางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณ

ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451 มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

เสียงเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวแล้วก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับ DJ นายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้ฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับฮุจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟหาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญครับมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใช้น้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้ย่าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำย่าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอห้ามมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะและข้อสำคัญเราได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเราได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกๆสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทลักษ์เราพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเหมือนมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะเขาพยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี่เราเวลาอาจจะตรงกันเนาะขอบคุณเนี้ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตังที่ขอกับตังไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อาเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุ่งนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อก็บอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกัดอกกัดใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เอาก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสำหรับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเราจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะเรียกว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลเหมือนกันจะยาหวานแทนน้ำตาลศูนย์แคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอ้สมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนั่นเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเกากี้นะแล้วก็เบต้ากลูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตร1
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละในสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรฮิลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป่อมันดีกว่าแม่มันซื้อเฮ้อแล้วป่อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของป้าของสูตรป้าจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูหวานหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีซอสสีอย่างฮะในหนึ่งซองเนี่ยหนึ่งซอสสีอย่างนะฮะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงซอสสี่ตัวอันนี้สุดสุภาพสตรีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้ทรงสองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึงเขาจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรนายโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่เนี่ยดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสระนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

0: บ้านก
1: ็อยู่กะ
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย
4: เงินทันใจ

มันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท่อ0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

งินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตาปันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท่อ099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451 มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 099-379-4461 หรือ099-379-4451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่าน่ะกะรู้มาถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมจะเนาะ
3: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354โทรเลย